0: ติดทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้พร้อมกันกวดกาทบทวนและสังเกตตีราคาขึ้นเกี่ยวกับผลสำเร็จและปัญหาข้อคงค้างโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2021หา2025ผ่านมาซึ่งได้หับมากผลสำเร็จอันจบงาม
1: เนื่องในโอกาสวันสากลด้านยาเสพติดครบรอบ39ปีตั้งนาเอกพรรคในรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอนำเอาความเยี่ยมยามถามข่าวอนุอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมมายังพ่อแม่ประชาชนเพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารนายและพลตำรวจและพนักงานรัฐกรในขอบเขตทั่วประเทศถือโอกาสนี้เพื่อเป็นการยืนยันขึ้นถึงมนจิตทางการเมืองและความหมายหมั่นอันแห่งกล้าของวงคณะญาติสากลในการร่วมกันประกอบส่วนของในขบวนการป้องกันกวดกล้าควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดทั้งเป็นโอกาสอันดีพวกเขาจะได้พร้อมกันกวดกล้าทบทวนและสังเกตตีราคาขึ้นเกี่ยวกับผลสำเร็จและปัญหาขอคงค้างโดยเฉพาะแม้นการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2021-2025 ผ่านมาซึ่งได้หับมากผลสำเร็จอันจบงามการลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติที่รัฐบาลและประชาชนลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกได้พร้อมกันป้องกันสกัดกั้นและต่อต้านอย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าหลายประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกันในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายประเทศก็ตามแต่การลักลอบผลิตครอบครองค้าขายจำหน่ายนำไส้และลำเลียงขนส่งยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกก็ยังบ่ลดลงทั้งยังมียาเสพติดสนิทใหม่เกิดขึ้นและมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงย้อนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายความเป็นอันตรายและความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในสุมปีผ่านมาพรรครัฐบาลพวกเฮาได้ซีน้ำตั้มผ้าการจัดตั้งปฏิบัติเหวี่ยงงานวิสาสพดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาในปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันควบสงบแม่นสามารถสกัดกันและต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่างหน้าโดยได้มากคดียึดยาเสพติดอาวุธซักทรัพย์สินวัตถุมีค่าสารเคมีต่างต้นต่างๆที่พวกกลุ่มคนบ่ดีจะนำไปผลิตเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนหลายสิ่งสำคัญแม้นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดเนื่องในวันสากลต้านยาเสพติดวันที่16มิถุนายน2026ครบรอบ39ปีในปีนี้ต่างนายพรรครัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความยองย่องสงเสริมอย่างสุดใจต่อคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดระดับชาติเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นตลอดทอดพ่อแม่ป้าส้นเล่าบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ให้การหัวมือประกอบส่วนของในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมาณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเหตุข้อมายังพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศไว้ในถั่วสังคมตลอดทอดบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์การพุทธศาสนาและสถาบันครอบครัวตลอดถึงชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวจงได้พร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวได้ลดลงอย่างชัดเจนก้าวไปสู่สังคมลาวปลอดยาเสพติดในที่สุด
2: ที่ท่านฟังผ่านมานั้นเป็นสารของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายนครบรอบ39ปีต่อไปสั้นท่านฟังข่าวนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะภาคคณะนำการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเรียกอย่างละเอียด ในโอกาสให้เกียรติโอรมและให้ทิศสีนำต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดลมณีท่านสนใจ4พันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาแนวเวียกจุดสุ่มและคาดหมายสู่ส่วนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติพลบทบาทการเป็นเสนาธิการค้นคั่วและมีคำเห็นให้ถือกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเผยไทยการซี้นำและตกลงปัญหาของการนำถือต้องแท้ตัวจริงสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยคุ้นคั่วปรับปรุงกงจักรการจัดสร้างให้มีความกระทันหันแต่สามารถช่วยเวียกการนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3: ในตัวใดเพราะตัวใดตัดสินใจนะพร้อมกันเพื่อปฏิบัติการนโยบายไม่สนใจการผลิตสินค้าร้ายบนจิตใจสอจอที่มติ04ต่อของกันเมื่อในการลงทันอย่างความเดียวกันกับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะในการแข่งขันทางด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือเอิญว่า AI หรือเราเรียกเรื่องจะเป็นสิ่งท้าทายใหม่สำหรับพวกเราอย่างไรก็ให้พวกเราต้องสูญสิ้นสูญสิทธิปัญญาต่อในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือในการมีส่วนเฉพาะของตนด้วยความหาขันท่านสัมผัสกันและมีความรับผิดชอบการเมืองสูงกว่าเวลาเดิมบรรดาสายเทียบเดียบงานของอาการนี้เกิดเป็นเสนาธิการเป็นผลสุดท้ายนะครับจะอยู่ใกล้ชิดยึดแทนกับการนั่งฐานสูงของส่วนการและท้องถิ่นต่อในกล้ามในได้ที่ท่านร่วมขายไม้ใหญ่สำคัญต้นโตที่ระชีของกระทรวงใหญ่ขั้นที่12ของผักกำหนดก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีหลังที่ชิดจนปี2016เป็นปีเริ่มต้นเขาก็นั่นก็การไปได้ขายไม้2,500ตามโครงการการเมืองสำหรับที่3ของพรรคของเราได้กำหนดในเวลานั้นพรรคประชาชนเวลาของเราครบ100ปีนอกจากนั้นจะเป็นมาตรากฎหมายระเบียบการและที่คำสั่งต่างๆและเสริม
2: ท่านสนใจ4พันดอนและเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งผ่านขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที่06ทับนย.คำสั่งเลขที่11ทับนย.คำสั่งเลขที่15ทับนย.คำสั่งเลขที่40ทับนย.มติเลขที่165ทับสพส.และอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยู่มีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกฎการและสุขยู่บรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทั้งมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตัวขอนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการย่อท่อในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเชิงก้าวเพื่อลดพรการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของส่วนกลางทั้งสายตั้งและสายขวางทั้งมีระบบรายงานขอที่ซีน้ำจากกันถึงอย่างเป็นปกติ
0: วันที่24มิถุนายนที่กลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคคณะซีน้ำก้าเกี่ยมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1พร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและซีน้ำเวียกงานอยู่กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบมีรองหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองคณะพรรคคณะกลุ่มผู้ต่างหน้าแผนกกองพร้อมด้วยนายและพลตำรวจกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบเข้าร่วมในโอกาสนี้พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวขอบใจท่านคำพันธ์เผยยวงศ์ที่ได้สละเวลามาลงเยี่ยมยามและโอรมสุขยู่ให้ทิศซีนำต่อเวียกงานสื่อมวลชนป้องกันความสงบในครั้งนี้ ในพิธีพันเอกพรพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้รายงานย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีนี้ให้ฮู้ว่าสื่อมวลชนป้องกันความสงบแม่นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นกับการนำพาซี้น้ำโดยกงของกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีพละบทบาทเป็นกระบอกเสียงและเป็นอาวุธอันแหลมคมของพรรครัฐและของกำลังป้องกันความสงบมีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านพร้อมทั้งศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแก่สังคมสนองข้อมูลข่าวสารสละหน้าฮู้และตอบโต้ถ่อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีของกลุ่มคนที่บ่หวังดีกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบประกอบมี2แผนกและ4กองคือแผนกบริหารสังรวมแผนกข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ตกองหนังสือพิมพ์กองโทรภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบคลื่นความถี่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ18ชั่วโมงต่อมื้อมีซาวรายการผลิตรายการออกอากาศ24รายการและผลิตรายการออกสู่สังคมได้ทั้งหมด 2,892 ครั้งสถานีโทรภาพออกอากาศได้24ชั่วโมงมี19รายการผลิตข่าวออกอากาศได้ 6,922 ข่าวพร้อมทั้งถ่ายทอดสดและปล่อยสปอตโฆษณาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดหนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน6เดือนต้นปีนี้ออกข่าวได้ 1,080 ข่าวและจัดหน้าหนังสือพิมพ์ความสงบได้ 1,917 หน้านอกนั้นสื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ได้หันการนำเสนอข่าวเข้าสู่เว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ใน6เดือนผ่านมาสามารถอัพโหลดข่าวรูปภาพและวิดีโอขึ้น Facebook ได้หลายพันข่าวเพื่อตอบสนองข้อมูลให้สังคมอย่างว่องไวและตอบโต้ปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดและปรากฏการณ์ย่อโทษอื่นๆในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงได้เน้นนักให้คณะพรรคคณะบรรษาสื่อมวลชนป้องกันความสงบสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบุกทะลุทางด้านจินตนาการใหม่โดยเฉพาะบุกทะลุด้านแนวคิดนักข่าวนักเขียนต้องมีน้ำใจปฏิวัติบุกแนใส่สร้างบุคลากรและวิชาการให้มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณและความเสียวสารสูงเข้าในการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเพิ่มทวีเอาใจใส่การเคลื่อนไหวเก็บกำข่าวสารสุ่มใส่ก่อสร้างนักวิเคราะห์วิจัยข่าวที่มีความฉลาดว่องไวเพิ่มขีดความสามารถในการซอกหากันตองข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญต้องเป็นเจ้าการตอบโต้บรรดาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแนวทางก็คือข่าวที่บ่มีมูลความจริงและถ้อยทำนองโจมตีใส่ห้ายป้ายสีพรรครัฐของกลุ่มคนบ่ดีให้มีความเด็ดขาดศักดิ์สิทธิ์ว่องไวและทวงทันเวลาหับประกันให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมและเป็นที่พึงพาได้ของสังคมอย่างแท้จริง
2: 5ปีพันมาคณะภาคคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและเอาใจใส่ปฏิบัติพลบทบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคั่ววิเคราะห์วิจัยและสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันถึงติดตามสุกยูบการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันถึงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาคและรัฐท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกล่องประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดุลมณีวาการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาคและรัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้พันขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความโรงเรียนว่องไวและทันสภาพการ
4: การเป็นศีลหน้าการด้านเนื้อในห้องว่าการและห้องการได้เอาใจใส่เป็นศีลหน้าการให้แก่คณะพักคณะนำของตนรวมทั้งได้ประกอบบุคลากรเข้าในคณะเฉพาะกิจคณะวิชาการเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและสังรวมข้อมูลเหตุให้ทัศนะทางด้านวิชาการที่บ่อนอิงอันนักแน่นให้แก่คณะนำ ในนี้ก็รวมทั้งการนำคันซูงและรัฐมนตรีบรรดาท่านเจ้าแขวงในมาก่อนนั้นในการตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนวองไวและหักกลุ่มดีขึ้นสำหรับ

0: การนำในนามปิดประธานกองประชุมเป็นต้นการเกี่ยมบทคำเห็นจอจีนให้กองประชุมประกอบคำเห็นบทคาดคะเนคำเห็นสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเห็นโอลมต่อกองประชุมและพิธีการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมและหางเอกสารผ่านขยายทิศที่นำของกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแต่ละขั้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นเจ้าการรับผิดชอบในการหันเอามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคและองค์การบริหารรัฐแต่ละขั้นเข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนงานแผนการโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนในจิตใจ4บุคลุโดยเฉพาะการบุคลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารรัฐตัวจริง
1: กรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่นำใส่เทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยโดยเฉพาะการสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าแต่หัวทีบ่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้ให้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ได้ยกระดับบุคลากรเพื่อสุ่มใส่สอนวิธีนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข้าสวยในการมอดไฟโดยเฉพาะโดรนเพื่อบินกวดกาหาจุดความร้อนการบุกลุกป่าและการนำใส่โดรนมอดไฟป่าเพื่อให้ติดพันกับการนำใส่เทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยคือการป้องกันบ่ให้เกิดไฟไหม้โดยการสกัดกั้นแต่ต้นทางการลดพรการล้ามของไฟการสร้างสิ่งจูงใจและมาตรการลงโทษการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือที่ดี
2: การประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสำนักก่อนก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเขาสิได้มีการนำไซโดรนเพื่อติดตามจุดความร้อนนะแล้วก็การบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาสิมีวิธีการเทคนิคและเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่นะการลดการล้ามของป่าเนาะแล้วก็สร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกสิกรรมแบบจุดป่านี่แล้วก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้าน
1: ท่านสมหวังพิมพ์วงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมายังได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้บุคลากรเพื่อเข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำชุมชนและวิธีการสร้างห้างแผนป้องกันไฟป่าขันบ้านซึ่งมีความสำคัญหลายภายหลังสำเร็จการยกระดับความรู้ทักษะการป้องกันไฟป่าแล้วจะแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติห้างแผนป้องกันไฟป่าขั้นบ้านเพื่อให้เวียกงานการป้องกันไฟไหม้ล้ำป่าอยู่ตามบ้านเป้าหมายนับมือลดลงในตอนนี
0: ้กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติบริการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ2ปี2024-2025อยู่แข่งสระวันจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ที่สโมสรโดยการเป็นประธานของท่านดาววงพลแก้วหรือขาคณะบริการพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงมีท่านศรีเสิร์ชสอนดาราคณะประจำพรรคแขวงหัวหน้ากรมสักการป้องกันความสงบแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดาววงพลแก้วมีคำเห็นว่าบัญหายาเสพติดเป็นภัยข่มขู่อันร้ายแรงต่อความมั่นคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือของแขวงสระวันย้อนความเป็นห่วงเป็นใยและเห็นได้ถึงผลกระทบอันมหาศาลภาคและรัฐบาลจึงได้สืบต่อกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นมรณะแห่งชาติที่ถูกภาคส่วนต้องได้เอาใจใส่ในระยะ2ปีผ่านมาคณะพรรคองค์การปกครองและกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบจัดขันและสุ่มถูกสติปัญญาเหือแห้งเข้าในการพันขยายเวียกงานอย่างสร้างหน้าภายใต้หลักการซีนำทีว่าเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพและคำควรที่เป็นเข็มซีทิศเนื้องทางคืออัด3ทางบ้าง3เป้าเป็นเจ้า3หลักการเพื่อเน้นสกัดกั้นและทำลายขบวนการค้าขายยาเสพติดให้เด็ดขาดกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการผ่านบทสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ2ปีจากหลายคงเขต

0: และแผนกการอ้อมข้างแขวงที่มีบทบาทสําคัญเป็นต้นคงเขตป้องกันความสงบป้องกันชาติแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงแผนกสาธารณสุขแขวงแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยคณะบริหารงานชาวลุ่มแขวง
1: วันที่24มิถุนายนนี้อยู่ด่านสากลโมเตนแขวงหลวงน้ําทากลุ่มตํารวจคุ้มครองคนต่างประเทศกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับคณะศูนย์ร่วมมือเวียกงานตํารวจลาวจีนได้จัดพิธีมอบผับผู้ถูกหาส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีนจำนวน170คนหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีอยู่จีนตั้งหน้าเซ็นบทบันทึกฝ่ายลาวโดยพันเอกฟองสาลีจันทะวงศาห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกลุ่มใหญ่สันติบาลฝ่ายจีนแมนพันเอกเฮอเชียหัวหน้าแผนกต้านอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเซซวนมีคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวได้เคลื่อนไหวละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและลักลี่ซ่อนอยู่ลาวนอกนั้นยังเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมโดยการส่อโกงทรัพย์ทางระบบโทรคมและการสื่อสารอยู่ลาวที่จัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักการมอบตัวผู้ถูกหาแมนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวข้อตกลงว่าด้วยการหัวมือสั่งตั้งศูนย์หัวมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงป้องกันความสงบของจีน
2: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใหญ่ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: ต้องไปสันทานติดตามมาฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าในโอกาสท่านนางฟามทีแทงจ้ารองนายกรัฐมนตรีเวียดนามต้อนรับและเฮ็ดเวียกกับท่านนางซินเวียดาเนลอฟหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟเมืองบูดูมานีรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามยั่งยืนว่าพรรคและรัฐบาลเวียดนามย้ำใดก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เด็กน้อยและถือเด็กน้อยเป็นเป้าหมายบุริมาซิตแถวหน้าเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ตัดสินอนาคตของประเทศชาติท่านนางฟามทิแทงจ้าให้ฮู้ว่าในระยะมอมอมานี่เวียดนามได้ให้บุริมาซิตผันขยายบรรดาหน้าที่จุดสูงพื้นฐานเข้าในเวียกงานปกป้องเบิ่งแยงและการศึกษาของเด็กส่วนท่านนางซินเวียดาเนลอฟหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟได้ชมเชยบรรดาผลงานของเวียดนามที่เป็นประเทศทำอิฐในภาคพื้นอาซีและประเทศที่2ของโลกที่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็กพลเด่นแมนวังมอมอมานี่เวียดนามได้มีข้อริเริ่มคำมั่นสัญญาหลายอย่างในการปฏิบัติสิทธิเด็กองค์การยูนิเซฟพร้อมสมทบกับองค์การที่มีหน้าที่รับผิดชอบของเวียดนามสร้างโครงการร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในระยะ5ปีนับแต่2027หา2031เพื่อให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
0: สำนักข่าวสินหัวทางการของจีนรายงานว่าวันที่23มิถุนายนนี้ห้องการส่งเสริมการค้าแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่ายอดเกินดุลการค้าของมาเลเซียบรรลุระดับสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนอยู่ที่132ตื้อลิงกิตใน5เดือนต้นปีนี้ซึ่งสูงกว่า46ตื้อลิงกิตที่บันทึกไว้ในระยะเดียวกันของปีก่อนเกือบ3เท่าโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์หรือแผ่นชิปที่ใช้เข้าในพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการส่งออกพลังงานที่เพิ่มขึ้นท่านอาบูบากายูซอฟผู้อำนวยการใหญ่ห้องการส่งเสริมการค้าแห่งชาติมาเลเซียกล่าวว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหลายกว่า39ส่วนห้อยมูลค่า382ตื้อลิงกิตโดยได้รับแฮงสุกยู่จากการเพิ่มขึ้นหลายกว่า61ส่วนห้อยของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานโครงสร้าง AI ในทั่วโลกการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติแล้วของมาเลเซียเพิ่มขึ้นหลายกว่า22ส่วนห้อยและ 1.5 ส่วนห้อยตามลำดับโดยได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำกลางความเคร่งตึงทางภูมิศาสตร์การเมืองและจะเป็นออกกลางในขณะที่การส่งออกอะไหล่รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงยังสืบต่อเติบโตอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการส่งออกรถไฟฟ้าหรือ EV และรถไฮบริดปลั๊กอินของมาเลเซียเพิ่มขึ้นหลายกว่า2เท่าจากปีก่อนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพังนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้มFamily Package ของลาวโทรคม
5: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้ เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเรียกย้อนป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
7: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
7: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
7: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่26ของเดือนมีนาเดือนมิถุนา2026ท่านฟังได้ครับในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอันควรสะดวกแด่ปวงชนของพวกเราทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งในเมื่อประเทศชาติมีความเจริญประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลก็แน่นอนชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเราก็แม่นได้รับการพัฒนาเคียงคู่กันไปซึ่งปัจจุบันนี้ทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นตั้งเหนือถึงใต้ตั้งแต่เขตภูดอยลงหาทงเพียงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังมีโสมหน้าอันใหม่หันเอาความรู้มันขยันเพียรเข้าใส่หน้าที่เวียกงานตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดซึ่งแตกต่างกับก่อนปลดปล่อยประเทศชาติหลังจากปลดปล่อยแล้วประเทศชาติได้รับการพัฒนาเป็นแต่ละระยะชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเราก็มีการพัฒนาเคียงคู่กันไปนำไรไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินกันแม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวหรือว่าอุดมทางมีเข้มแข็งสุขยูลูกหลานให้ได้เข้าศึกษาห้ำเฮียนซึ่งเป็นทรัพยากรอลัมค่าของประเทศชาติในเมื่อลูกหลานมีความรู้ความสามารถและก็แน่นอนความรู้ความสามารถเหล่านั้นจะเป็นทุนหอดอันประเสริฐในการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเบื้องต้นของรายการทัพฟัดกระโดดมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสี่สมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดแต่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังหรือว่าท่านที่เข้าไปทาง Facebook วสล.ติดตามชมติดตามรับฟังวิทยุเห็นภาพนอกจากนั้นท่านสามารถรับฟังตามยวดงานพาหนะกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานเข้าสำนักงานองค์การตรกระทรวงเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดงานพาหนะก็เพราะว่าใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นแบบนี้ยวดงานพาหนะค่อยๆขับคานาแน่นขึ้นแต่ละจุดแต่ละบอนแต่ละเส้นสนันการสะดดสะถนนคอยเพิ่มความระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดหลีกเว้นปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากว่าในระยะนี้พวกเขาจะได้ยินข่าวเรื่อยๆเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุตามถนนหนทางขับรถส่วนทางหรือว่าขับรถส่วนเลนขึ้นมาหรือว่าขับรถข้ามเลนตามใส่ผู้คนปฏิเดินทางไปตามถนนหนทางบางเทื่อมันกระทั่งไปถึกทางแล้วไปดีแล้วค่อยไปค่อยมาแล้วแต่ถึงเวลาเขาซวยแม้นแต่เล่นรถอยู่คนละเบื้องก็ยังข้ามเลนไปตามเอาจนได้ก็คือทางพวกเขาได้รับข่าวอยู่ทางแขวงอุดมไซเนาะที่รถกระบะข้ามเลนไปตามเอาสองเบลูกอยู่บ้านจริงเมืองไซแขวงอุดมไซเสียชีวิตคาที่อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่สำคัญปัญหาเรื่องมึนเมานี่แหละทำเป็นกรอบนะปัญหาเรื่องมึนเมาถ้าว่าขับเมาแล้วขับรถอย่างที่อันตรายเมาแล้วก็พักผ่อนหรือว่าเดินทางอิดเมื่อยก็พักผ่อนบางเทื่ออาจจะหลับในบางเทื่ออาจจะมึนเมาบางเทื่ออาจจะไปด้วยความเฝ้าความฟังหุนหันพลันแล่นอย่างต่างๆเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุเหตุให้ผู้สัญจรห่วมทางหรือว่าเพื่อนห่วมทางนี่ได้คอยรับอันตรายไปด้วยฉะนั้นในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติที่ปวงสลักพวกเขาได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหรือว่ามติกองประชุมใหญ่ของพรรคตะระครังไปจัดตั้งไปพันขยายมองว่าปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแล้วก็เพื่อเกี่ยมจิตเกี่ยมใจหรือว่าเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพราะว่าจุดหมายสังคมนิยมของประเทศเฮาแม่นพารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบดานนักนวงและยาวนานของพรรคคือสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครอบด้านที่มีหลักการของพรรคการนำพาปวงชนเราทางชาติปฏิบัติหน้าที่ในการปกปักรักษาประเทศชาติและหมากผลของการปฏิวัติให้มั่นคงสร้างบาดเดียวไม่ให้แก่การสร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนตามจุดหมายสังคมนิยมยันนักแน่นเห็นประเทศชาติหรือประชาชนหั่งมีผ่าสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยเริ่มจากประเทศกสิกรรมที่ล่าหลังโดยบ่ผ่านระยะการขยายตัวของทุนนิยมอุปสรรคอันนักนวงโดยเฉพาะและก็แม่นวางหน้าที่การปฏิวัติของประเทศเฮาระยะใหม่ว่าอยากสร้างสังคมนิยมได้ก่อนอื่นมดก็ต้องมีคนสังคมนิยมคนใหม่สังคมนิยมแม่นผลิตภัณฑ์ของการปฏิวัติทั้ง3ประการคือการปฏิวัติทางด้านพัวพันแห่งการผลิตการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญไปก่อนพวกเขาต้องสู้สนก่อสร้างคนใหม่สังคมนิยมให้จนได้ฉะนั้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างสังคมนิยมนั้นแม้นต้องมีคนใหม่คนสังคมนิยมบ่เพียงแต่มีระดับความตื่นตัวทางด้านการเมืองสูงหากยังต้องมีระดับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงอีกด้วยซึ่งจะสามารถคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมได้ดังนั้นในภารกิจก่อสร้างสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาจึงมีความจำเป็นต้องเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งและต้องตัดสินใจลงทุนเข้าใช้เวียกงานนี้อย่างตั้งหน้าท่านกักมักท่านอังแกนได้กล่าวว่าอนาคตของชนชั้นกรรมกรและอนาคตของโลกมนุษย์แม่นขึ้นอยู่กับการศึกษาท่านเลนินได้เว้าว่าคนบ่ฮู้หนังสือแม่นคนอยู่นอกการเมืองอยากสร้างสังคมนิยมต้องสร้างคนสังคมนิยมคนสังคมนิยมแม่นคนที่ออกแหงงานด้วยจิตใจเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าลมู่คนมีจิตใจฮักชาติฮักสังคมนิยมด้วยความดูดดื่มมีจิตใจสากลมีจิตใจพ่องใสสามารถโฮมยอดมูลเสื้อวัฒนธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันสูงส่งสวยงามของชาติเป็นคนที่มีน้ำใจฟุดฟื้นจูบเจ้าห้าวหันนำการทำเฮียนเพื่อบำรุงปัญญาความรู้ความสามารถ
พื่อเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าสังคมเป็นเจ้าธรรมชาติเป็นเจ้าตนเองและครอบครัวของตนแม่นคนที่มีจิตใจปฏิวัติบ่ท้อถอยต่อความยุ่งยากถือการออกแข่งงานเป็นเกียรติความผาสุกและเหตุผลแห่งการดำรงชีวิตเขาเจ้าเกียรติสังแบบแผนดำรงชีวิตที่ขี้ข้านเกาะกินปากเว้าคิดตัวเขาเจ้าเคารพปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมเคารพกฎหมายบ้านเมืองและข้อกำหนดในชีวิตรวมหมู่เป็นคนที่มีจิตใจรักเสื้อแผงชาติสามัคคีหัวไม้หัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสะพอกแห่งงานเพื่อพร้อมพากันก่อสร้างชีวิตใหม่เป็นคนที่รู้จักสมทบระหว่างผลประโยชน์ของรวมหมู่กับส่วนตัวรู้จักสร้างครอบครัวให้มีความผาสุกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมมีจิตใจรักลูกรักเมียอย่างแท้จริงมีความรับผิดชอบสูงต่อการดูแลสิทธิ์สอนลูกเต้าการสร้างคนเราใหม่สังคมนิยมเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญยิ่งในภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าต้องผ่านผ่าสู้ส่วนอย่างสุดขีดมีแผนการมีวิธีการเพื่อดำเนินไปอย่างทนทานเหนียวแน่นเป็นประจำและเนื่องนิดเตียนติดตลอดไปฉะนั้นบ่ว่าระบอบสังคมนิยมใดก็ตามทั้งประเทศถ้าจะว่าอยากยังยงคงตัวอยู่ได้ก็ต้องเอาใจใส่พัฒนาการศึกษาอบรมคนให้แท้เหมาะกับสังคมนั้นหมายความว่าหน้าที่ของการปฏิวัติของประเทศเฮาในระยะใหม่มันต้องดำเนินการปฏิวัติ3ประการไปพร้อมๆกันคือการปฏิวัติการพัวพันการพนิษฐ์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติแนวคิดและวัฒนธรรมในนั้นเอาวิทยาศาสตร์เทคนิคเป็นกุญแจต้นต่อเอาการปฏิวัติแนวคิดวัฒนธรรมไปก่อนถือการหันไปอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ใจกลางตลอดสมัยข้ามผ่านขึ้นสู่สังคมนิยมก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สังคมนิยมก็สร้างทางด้านวัฒนธรรมคนไม่สังคมนิยมลบล้างระบอบคนขูดหีดคนลบล้างความทุกข์ยากและหลังเถื่อละกาวอยากให้ได้คือในนั้นพวกเขาต้องเสิร์ชสู่คุณภาพของเวียกงานการศึกษาซอกออกแหงขยายสามัญศึกษาลบล้างภัยบ่ฮู้หนังสือและขยายการบำรุงวัฒนธรรมก็สร้างกรรมกรพนักงานเทคนิคพนักงานคุ้มครองเศรษฐกิจถือเวียกงานเหล่านั้นเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่ต้องไปก่อนก้าวหนึ่งเพื่อสร้างเงื่อนไขให้การปฏิวัติ3ประการได้รับผลดีภารกิจสังคมนิยมก้าวขึ้นเสื่อสู่ระดับความรู้ระดับทฤษฎีระดับวิทยาศาสตร์เทคนิควิสาการของพนักงานขั้นสูงขั้นกลางในขั้นแห่งการและท้องถิ่นต่างๆเสื่อสู่สติหับใส่ประชาชนหับใส่การผลิตหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ก็สร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกละเอียดตัวจริงติดแทดกับมหาชนติดแทดกับตัวจริงเสื่อสู่ความสามารถในการค้นคว้าจัดตั้งปฏิบัติถืออันนั้นเป็นข้อที่มีความหมายความสำคัญตัดสินกว่าหมู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลอย่างประยุทธ์ยั่งฉะนั้นพวกเขาต้องถือเอาการศึกษาเป็นสำคัญเพราะเป็นขุนขอกุญแจเปิดทางยกระดับความรู้ในทุกด้านมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมพวกเขาจึงจะมีเงื่อนไขสืบทอดภารกิจเสริมขยายยอดยิ่งของศาสตร์ทับเอาความศรีวิไลและผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคของมนุษย์เพื่อมาสร้างศาสตร์พัฒนาประเทศศาสตร์ได้พร้อมกันนั้นด้านแนวคิดก็ต้องเฮ็ดให้ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงสลาวทั้งชาติมีความเป็นเอกภาพมีความสามัคคีที่นักแน่นพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคให้ได้รัฐให้ลึกซึ้งเสื่อสู่น้ำใจรักชาติรักสังคมนิยมบำรุงสร้างน้ำใจฟื้นฟูออกแห่งงานตั้งหน้าน้ำใจรับผิดชอบการผลิตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเสื่อสู่จิตใจประหยัดมัธยัสถ์ต้านพยาธิขี้ค้านเกาะห้อยโลภมากโลภาฟุ่มเฟือยสร้างสติต่อการจัดตั้งสติต่อเจ้ารวมหมู่สร้างทัศนะมหาชนทัศนะเสมอภาพระหว่างหญิงชายทัศนะสามัคคีเสมอภาพเคารพนับถือระหว่างบรรดาเผ่าไอ้น้องในขอบเขตทุกประเทศสร้างจิตใจแสวงหาความก้าวหน้ามักห้ำมักเฮียนมักฮักวิทยาศาสตร์ตั้งหน้าปฏิบัติจูบจ้าห้าวหันนำการค้นคว้าประดิษฐ์สร้างต้านแนวคิดฮักศาสตร์เดิมคานเฮียนต้านความเสื่อถึงงงวยต้องอิงใส่เป้าหมายความเห็นห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในตระหนักเพื่อกำหนดในระบอบเพื่อของเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดตลอดไปเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในท้ายๆอาทิตย์มื้อนี้วันศุกร์และมื้ออื่นก็วันพรรคทางราชการทางฝ่ายกระดบเนาะรายการพวกเฮาท่านสามารถติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆเลยจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีและอันนี้จากเป็ดไผบูรณ์เปิ้นว่าท่านสอแพงคำฮักกำลังติดตามรับฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ามีเมฆคึมๆอยู่แล้วก็วงศิลป์วงอินคำนี่เพิ่นก็ว่าสบายดีอาจารย์สอบไปคำฮักสุมเซยเดอร์จัดรายการทองวันพุทธวงศ์ตอนเช้าอยู่ทางภูเก้าหลักเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆก็คล้ายๆคือกันนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนครหลวงเวียงจันทน์ก็เห็นแสงแดดตั้งแต่เวลา6โมงไป
อันนี้จ้อยจันทพิมจ้อยจันทพิมนี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกองรับฟังรายการนี้อยู่ท้องฟ้าก็แม่นปกตินะท่านท่านสอบไปคําฮักก่อนซั่นเนาะบางเทื่อก็บดบางเทื่อก็แดดบางเทื่อก็คึมเข้ามาเพชรรัตนะอันนี้จากวิสัยจิตตวงจากสังเสกองอันนี้จากทางไซแดนลาวเมียนมาสัญญาณแจ้งดีเด้อเพิ่นว่าจังซั่นแล้วก็คํามวลติดตามรับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยแซมศรีสุวรรณทองรับฟังอยู่เด้อท่านอาจารย์สอบไปคําฮักขอกับใจยกสูงทุกท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาที่เหลือนี้ทางรายการแจ้ท่านได้ฟังความว่าความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงผู้นำเอาเพลงมาประกอบในรายการพร้อมด้วยทวารวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสนิทในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สวัสดิ์จงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยดิ
2: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
3: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
7: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากก้าเกียมตัวเองไปใส่เน
9: า
8: ะ
9: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ฐานะมีไว้ให้ครับจะดับชีวิตตนเองด้วยความไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีมีรายการจีนฮอดจีถึงทุกท่านรายการครับขี่ปลอดภัยกับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคยเริ่มเวลา 8:00 น 9:00 นวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz
1: เจ้าก็ทักทายสบายดีมิตรรายการเนาะสําหรับมื้อนี้ดําเนินรายการในบรรยากาศเช้าวันศุกร์มื้อนี้กงกับวันที่26เดือนมิถุนายนปี2026ขึ้น12ค่ําเดือน8ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569สําหรับมื้อนี้การทักทายมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนเนาะที่ให้เกียรติเฮาฟังอยู่รายการเฮาก็แน่นอนเนาะเป็นรายการออกอากาศสดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถหมุนขึ้นเนาะที่ขึ้น FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ทางออนไลน์พวกเฮา Facebook Lao National Radio เซนเก่าเซนเคยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าในมื้อ2มื้อที่ผ่านมานี้หลายคนให้ความสนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงอุดมไซ
1: เจ้าแม่แล้ว
0: รถกระบะเสียหลักจากอีกฝากหนึ่งปีนคูกลางทางไปตำเอาแม่ลูกเสียชีวิตคาที่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็มีทางหน่วยกู้ภัย
1: แม่แล้ว
0: ขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้ออกเหตุช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: และส่วนว่ารายละเอียดนี่แม่นพวกเฮาจะได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่แต่ว่าในมื้อนี้หนีบ่ทันแล้วอาจจะเป็นในมื้อวันจันทร์พุ่นแหละ
1: จ้า
0: ทีมงานพวกเฮาติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นจะสรุปสำนวนคดีต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าพวกเฮาก็มีข้อมูลเบื้องต้นที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังจักน้อยหนึ่งเนาะจากทางรายการ
1: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางหน่วยกู้ภัยสุขเสริญเนาะทางองค์การกาแดงแขวงอุดมไซเนาะเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเนาะผ่านเบอร์0811625เนาะก็คือเป็นเบอร์แจ้งเหตุของทางอุดมไซว่ามีอุบัติเหตุเนาะผู้ขับขี่รถใหญ่รถจักรเกิดขึ้นเนาะเพิ่นก็ได้รับแจ้งเหตุในเวลา 6:49 นาทีอันเพิ่นก็ไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วพบเห็นผู้บาดเจ็บพนัน1คนและก็ผู้เสียชีวิตคาที่แม่น2คนแม่นผู้ขับขี่รถจักรหันเสียชีวิตคาที่เน
0: า
1: ะจุดเกิดเหตุแม่นบ้านเจ๋งเนาะก็คือ4แยกหลัก0เมืองไสแขวงอุดมไสข้อมูลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่ว่าบาดเจ็บพนันแม่นเป็นเพศหญิงอายุ20ปีซึ่งเบื้องต้นเพิ่นมีอาการซอกผู้ขับขี่รถใหญ่ฮะนะมีอาการซอก
0: โอ้
1: อันนี้เป็นข้อมูลผู้บาดเจ็บส่วนผู้เสียชีวิตเนาะ2คน
0: ฮะนะรถใหญ่กับบาดเจ็บ
1: แมนผู้บาดเจ็บอันน่ะที่ขี่รถใหญ่เพิ่นซอกว่าซันซาซอกอยู่ค่ะรถว่าซันซาและกะบัดนี้ผู้เสียชีวิตฮะนะแมนเป็นเพศหญิงอายุ34ปีเป็นประชาชนอยู่บ้านใหม่เมืองไซแขวงอุดมไซอาการเบื้องต้นที่ทางหน่วยกู้ภัยไปฮอดแมนกระทบหัวอย่างหุนแหงบาไหล่2เบื้องกับแม่นฮักเปิดออกมาแล้วก็เสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ
0: จ้า
1: อันนี้แม่นอาจจะเป็นผู้เป็นแม่อายุ34ปีและต่อมาผู้ที่2แม่นเพศหญิงอายุเพียงแต่3ปีอันนี้ก็คืออาจจะแม่นผู้เป็นลูกเนาะอาการเบื้องต้นก็แม่นกระทบหัวหุนแหงเซนกันก็เสียชีวิตคาทีในสถานที่เกิดเหตุเซนกัน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็แสดงความเสียใจนำกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้ที่สูญเสียเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่เพิ่งปรารถนาแหละท่านผู้ฟังเรื่องอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าตามข้อมูลเบื้องต้นก็ว่าผู้ขับรถใหญ่นี่ซอก
1: เจ้า
0: เนาะแล้วก็และบ่สามารถบังคับรถไปตามทิศทางเดินได้และจึงเกิดปัญหานี้บ่อันนี้ก็ยังบ่ได้สรุปละเอียดเนาะส่วนว่ารายละเอียดนี่เจ้าหน้าที่จะมีการแถลงหรือว่ามีการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนแก่รายการครับขี่ปลอดภัยตื่มมณีทันก็อย่าลืมติดตามมาฟังและเรื่องคดีต่างๆมันอยู่ในขั้นตอนแนวใดจังใด
1: คด
0: ีก็ให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังในรายการครับขี่ปลอดภัยในอาทิตย์ต่อไปเนาะ
1: แล้ว
0: เพราะว่าพวกเขาก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่สะดวกที่จะเข้าร่วมรายการแล้วก็ขอเป็นอาทิตย์ต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ
1: เจ้า
0: เนาะมันชัดเจนขึ้น
1: เนาะอาจจะมีทั้งบางที่อาจจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแดแล้วก็มีทั้งหน่วยกู้ภัยที่ไปออกเหตุนี้แดเน
0: า
1: ะเจ้าอันนี้ก็แจ้งให้มิตรรายการได้รับฟังเบื้องต้นกันสำนีก่อนเน
0: า
1: ะสำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
0: เรื่องการออกเหตุเพื่อกอบกู้เอาชีวิตผู้ที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแหละ
1: เจ้า
0: เนาะเห็นบ่สังเกตว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนี่เฮาจะเอิ้นหาหน่วยกู้ภัยรถ
1: แม่น
0: หน่วยใดก็หน่วยนั้นซั่นซะแต่ว่าสำหรับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่เพิ่นก็แม่นรหัสของเพิ่น1625
1: แม่นแล้ว
0: แต่ว่าเกิดขึ้นอยู่แขวงใดก็ขอให้ใส่รหัสแขวงก่อน
1: เจ้า
0: เช่นว่ายกตัวอย่างนครหลวงวิ่งจันทร์นี่856ตามด้วย 1625แม่นบ่
1: สำหรับนครหลวงแม่น
0: ปุ๊ด
1: 1625ได้เลยเจ้า
0: ถามว่าอยู่ต่างแขวงยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่อยู่อุดมไซ
1: แม่นเนาะสำหรับอยู่ต่างแขวงก็คือไซรหัสแขวงก่อนตัวอย่างอุดมไซนกไซ0811625
0: 081จะตามด้วย1625สำหรับนครหลวงจันทร์นี่แม่น1625รถเน
1: า
0: ะบ่ต้องไซรหัสกันได้เอาจังใดก็ย่าเนาะทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้พวกเขาก็มีโอกาสได้นัดสัมภาษณ์กับดร.วิริตพระสวัสดิ์
1: เจ้า
0: ห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำม่วน
1: เจ้า
0: จักหน่อยเพิ่นจะเข้าร่วมรายการก็อยากล้มเพิ่นแหน่เรื่องเรียกงานองค์การกระแดงโดยเฉพาะแม่นเฮาได้ลงเลิกการช่วยเหลือกอบกู้ชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าจะทั้งท้องถนนหรือว่าอุบัติเหตุทั่วไป
1: เจ้า
0: ที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นว่าทางแขวงคำม่วนนั้นเพิ่นได้ให้การช่วยเหลือแนวใดมีพละบทบาทอยู่ในสังคมคือแนวใด
1: เนา
0: ะสำหรับเรื่องงานตัวนี้จะหน่อยอย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการและในวันที่26คือในนี้เกิดอุบัติเหตุนี่ไฟใหม่ลุกลามรถ
1: เจ้าไฟใหม่รถ
0: ไฟใหม่รถอันนี้นะซึ่งมีคนติดคาอยู่ในรถคันหนึ่ง อยู่ภูหาลัก
1: ภูหาลักมันอยู่ทางไหน
0: เมืองตะโอ่ยแขวงสารวัน
1: ภูหาลักเมืองตะโอ้ยแขวงสารวัน
0: ได้ยินแต่ภูเก้าลัก
1: แมนเนาะได้ยินแต่ภูเก้าลักเจ้า
0: อันนี้พวกเฮากับบ่มีข้อมูลรายละเอียดเนาะเพียงแต่ว่าเป็นข้อความหนึ่ง
1: เจ้า
0: ที่มีรายการได้ส่งเข้ามาเนาะทางสารวันนี่ก็ได้เข้าร่วมรายการกับขี่ปลอดภัยอยู่บ่พันมา
1: เจ้า
0: ก็มีอยู่เนาะสารวันข้างคาวเนาะ
1: เนาะดนๆเธอหนึ่งเนาะ
0: ดนๆเธอหนึ่งสันเหตุการณ์ไปเสียเฮาก็อยากได้ลมทางเจ้าหน้าที่อยู่ว่ามันเกิดเหตุด้วยเหตุจังใดสาเหตุแนวใดนะ
1: เจ้าม
0: ีผู้เสียชีวิตบ่ต้นตอนเกิดจากอันใดเนาะ
1: เ
0: ป
1: ็
0: นอันนี้ตามเบิ่งภาพนี่มันเป็นรถบรรทุก
1: เจ้าร
0: ถบรรทุกอาจจะเสียหลักหรือว่าจังใด
1: เนาะ
0: พาให้เกิดไฟไหม้อยู่ทั้งหน้าเด้อยู่ทั้งหน้าเลย
1: บ่ฮู้ว่าไผแดเนาะที่เคยไปผู้หาลักทางสารวันหั่นนะ
0: ธรรมท่านได้ไปผ่านไปทางนั้นเห็นเหตุการณ์บ่เนาะหรือฟังรายการอยู่ติดตามชมอยู่ข้อมูลข่าวสารท่านอยากแจ้งตื่
1: ม
0: เพื่อให้สังคมได้รับรู้ท่านก็มีส่วนร่วมได้ที่030 5787052ท่านผู้ฟัง5787052เน
1: า
0: ะยินดีต้อนรับปิดรายการทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนร่วมนำกันท่านอยากเว้าหยังอยากว่าหยังอยากมีอันใดข้อมูลอันใดเที่ยวทางไกลได้แบบสิก็อยากให้เว้าสู่ฟังเนาะเส้นทางแต่ละเส้นทางมันมีข้อสะดวกมีข้อยุ่งยากเราควรจะได้ระมัดระวังในใดบางคนก็มือใหม่แน่ไปใหม่แน่ถึงจะเป็นมือเก่าแต่บ่ลึงเส้นทางบ่สิควรจะมีสติในใดอันนี้ก็ก้าวเตือนกันผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยแหละยินดีต้อนรับเสียงของท่านผ่านรายการของพวกเราเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวอยากจะแจ้งสุมิตรายการฟังเพิ่นอัปเดตเนาะสภาพขวาหักคณะก็คือขวาห่วยปะสวนเขตบ้านดงเมืองเซปนที่ว่าหักไปหั่นนะล่าสุดแม่นเมื่อวานนี้ทาง
0: อัน
1: กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเนาะพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ลงไปติดตามเบิ่งเนาะก็คือตามสายทางเลขที่9เขตบ้านดงเมืองเซปนที่ว่าขวาหักได้รับการเปเพมาตั้งแต่วันที่20หั่นเนาะตามการรายงานของทางคณะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงก็ให้ฮู้ว่าสาเหตุที่พาให้ขวาฮักในตอนแรงของวันที่20เวลาประมาณ15โมงหั้นแมนได้เกิดเหตุอนาขังขวาห่วยประสวนฮักว่าซั่นเด้อิงตามการสำรวจร่วมมือกับเซียวซานญี่ปุ่นปี2024ตามการประเมินด้านวิชาการมีสาเหตุต้นต่อก็คือขัวหันมีอายุการใช้งานมาดนกว่า42ปี
0: โอ้จ้ะ
1: และก็ขาดการบำรุงรักษาเป็นระบบสภาพโครงสร้างมีการสุดโทรมสะสมโดยเฉพาะกระแมนข้างขัวหันนะมีการเสื่อมสภาพเปตงหันแตกแล้วเนื่องจากว่าทางเทคนิคอันการก่อสร้างข้างขัวหันแมนการเทเปตงกับที
0: จ้ะ
1: โบแมนข้างขัวที่ว่าอัดแหงคือปัจจุบันนี้บางจุดก็มีเล็กหันพ่นออกมานอนขวาแตกซึ่งหลังจากการสำรวจกับพบเห็นการเปเพในปี2024แล้วแต่ว่าบอได้มีมาตรการควบคุมเป็นต้นก็คือการควบคุมน้ำหนักการควบคุมความไวที่ว่าจะพานขวาก็ต้องได้ลดลงเนาะตามสภาพกันที่ว่ารองรับได้ตัวจริงของโครงสร้างในปัจจุบันนะและบัดนี้ต่อกับมาตรการสุขเสริญเนาะภายหลังที่ว่าได้รับการแจ้งเหตุตอนแรงของวันที่20ว่าขวาหักคณะทั้งทีมงานคณะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเพิ่นก็ได้สมทบ กับบริษัทก่อสร้างทางเลข8เนาะก็ได้หีบห้อนสร้างทางเว้นสัวขาวเนาะผ่านการที่ว่าเพิ่นก็สุ่มกำลังเหือแห้งใส่กุ่นจักเอาเข้าไปเนาะในตอนเช้าวันที่22มิถุนาก็แม่นสามารถเปิดนำ

0: แล้ว
1: เจ้า
0: เพราะว่ารถที่ขนส่งนี่บางเทื่อมันบ่ได้ผ่านตาซิงมันออกมาจุดการ
1: บ่ได้ควบคุมน้ำหนักเนาะ
0: แม่นละบ่ได้ควบคุมน้ำหนักแต่มันออกมาจากจุดที่เอาเครื่องใส่รถหัน
1: เจ้า
0: เนาะบ่ว่าด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่มันหนักหลายแล้วก็แล่นเข้าขัวก็จะยุบลง
1: เจ้า
0: เนาะเทอะเล็กเทอะละน้อยแล้วเพราะว่าบ่ได้ควบคุมน้ำหนัก
1: แม่น้ำหนักก็เกิด
0: บางขัวก็บ่ได้เขียนใส่ว่าหับได้จากต้น
1: เนาะอันนี้ควรมีป้ายเนาะ
0: จังซั่นว่ามันก็เฮ็ดให้มันมีการสุดโทรมตัวนี้ปัญหานี่บางเทื่อสุดโทรมบ่พอมันหนักหลายมันก็อาจจะหัก
1: แม
0: ่ผ่านมานมาขัวหักส่วนหลายเป็นขัวเล็ก
1: สังเกตผ่านมาหนาเคยมีกรณีที่ว่าหักแล้วรถขนส่งสินค้ากับแม่
0: นี่ลงหัน
1: ลงหันเลย
0: ลงหันเลยเนาะคล้ายแต่ว่าบ่โซเฟอร์บ่เสียชีวิตอันนี้ก็ยังโชคดีว่ารอดไปแต่ว่าก็ยุ่งยากได้บัดนี้ยุ่งยากผู้
1: จะมา
0: หรือว่าที่จะเฮ็ดที่จะก่อที่จะสร้างคืนใหม่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้ทีมงานพวกเขาจะหน่อยติดต่อหาดร.วิริศภาสวัสดิ์ทองหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำม่วนเนาะเฮาจะมาล้มกับเพิ่นเรื่องเวทงานองค์การกระแดงอยู่ทางพุ่นโดยเฉพาะการออกเหตุบ่การช่วยเหลือสังคมบ่นี่ก็มีบทบาทที่สำคัญหลายนะ
1: เ
0: นาะบสพ.แต่เวียกนี้เพิ่นก็ยังเป็นองค์การที่คนควายแรงทุนต่าง
1: ๆเ
0: พื่อมาสุกยู่ส่งเสริมให้การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสเหลือผู้ประสบข้อให้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติและเรื่องราวต่างๆ
1: เจ้าแม่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ดร.วิริศภาสวัสดิ์ห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำมวนอยู่ในสายรายการครับพี่ปลอดภัยแล้วสบายดีดร.
2: สบายดี
0: เจ้าชื่อกันอยู่เนาะ
2: โอ้จบกันที่สวัสดิ์นาเขตเนาะ
0: แม่ละ
2: วางงานบ้านบริจาคแล้วลูก
0: เจ้าวาง2อาทิตย์หลังเจ้าก่อนอื่นก็อยากก่อนเฮาจะเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์การกระแดงให้การช่วยเหลือแนวใดจังใดแล้วก็เรื่องอันนี้เด้หน่วยกู้ภัยต่างๆที่ขึ้นกับองค์การกระแดงโดยเฉพาะ1625นี้ก่อนเฮาจะเว้าเรื่องนั้นก็อยากให้ท่านว่าน้อยนึงล่ะพระราบทบาทของการกระแดงท่านนี่มีคือแนวใดเนาะอยู่ทางแขวงคำมวนพุ่นจักน้อยนึงเนาะท่าน
2: เจ้าก็เนื่องจากขอสบายดีนะครับก็ขอบใจทั้งจัดรายการที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานกระแดงฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตเสนออันบทบาทโดยย่อขององค์การกระแดงโดยเฉพาะโดยการปฏิบัติเก้าหน้าเรียกเรียกแต่ที่หนึ่งก็เรียกบรรดาทุกเบื้องต้นคนป่วยเลือดปลอดภัยกู้ภัยซอยสังคมผู้ระดมขึ้นฮอนนอกจากนั้นก็สั่งอาสาสมัครในการประสานงานกับสาคุณในการสืบเท้าหาหน้าที่พี่น้องหรือว่าเจ้าหน้าเรียกนอกจากเจ้าหน้าเรียกแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติเจ็ดหลักการโดยเฉพาะนั้นอาจเป็นธรรมเทียงธรรมมนุษยธรรมมาแล้วเนาะและนอกจากนั้นก็เป็นการศึกษาลาดแล้วก็มีน้ำใจสาคุณถือว่าพวกเรายึดมั่นในจิตวิญญาณนี้จากการเคลื่อนไหวกับเงินปฏิบัติทางด้านมนุษยธรรม
0: เจ้า
2: พอเรียกงานกระเด็นของพวกเขา
0: เจ้าเจ้าและในนี้เนาะแน่นอนแล้วว่าหน่วยกู้ภัย1625ที่ขึ้นกับองค์การกระแดงแขวงคำมวนที่รับผิดชอบนั้นอันนี้มีพระราชบทบาทแนวใดเนาะได้ให้การช่วยเหลือแก่สังคมในใดระยะผ่านมาถึงปัจจุบันเนาะท่าน
2: เจ้าก็ขออนุญาตรายงานพอหน่วยกู้ภัยของเฮาก็ได้มีพระราชบัญญัติให้การช่วยเหลือสังคมบ่รวมบ่ก็คือช่วยเหลือการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆที่พวกเฮานอกจากนั้นก็มีช่วยเหลือกรณีพิเศษในกรณีการเสียชีวิตต่างๆมีการห้องคอก็ได้ไปช่วยเหลือปัจจุบันนี้อันอาสากระเด็งของพวกเฮาก็มีอยู่ที่2น้องนะก็มีหาน้องและประกันอยู่ใจกลางแบบพาหนะของพวกเขาก็มี3คันทำใจแท้ๆกับเงิน2คันนอกจากนั้นเขาก็มีขยายหน่วยกู้ภัยไปในเมืองหินบูนเป็นแห่งนิมิตของแห่งกระมวลของพวกเขา
0: เจ้า
2: ประมวลทิศผ่านมานี้เนาะพวกเขาก็ได้ตัดเคลื่อนไว้ยังตั้งหนาและในนั้นก็มีกรณีที่พวกเขาได้เคลื่อนไหวรวมทั้งช่วยเหลือส่งสกาดคนที่ผมมีพี่น้องป้องปลายขาดมิตรอันนี้ก็เขาก็เห็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนาะ
0: โอ้เจ้า
2: สำคัญอันนี้พวกเขาได้เห็นหน้าที่เรียกงานนะนอกจากเรียกงานทั้งวิชาเฉพาะในการเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมทุกอุปมเป็นต้นแมนการเข้าร่วมกันทุกอุปมการปฐมพยาบาลอยู่เวียงจันทน์อุปมแล้วไปเขาก็

0: าผู้ปกครองในเขตโรงเรียนเป้าหมายอยู่ในเทศบาลเมืองท่าแขกของเฮาซึ่งเป็นมศหัวหน้ามศหน้าโดดนั้นมศชนเผ่าหาก็สําเร็จขึ้นนี้เนาะอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผลงานขึ้นโบแดงที่พวกเฮาได้รับการช่วยเหลือครับ
1: เจ้าบัดนี้หลายคนก็ได้ตั้งคําถามขึ้นมาอยู่ว่าเอ้าองค์การกระแดงที่รับผิดชอบเรียกงานหน่วยกู้ภัย161625นี่ถ้าว่าลูกหลานเฮาอยากไปร่วมกิจกรรมนําอยากเป็นอาสาสมัครนี่ต้องมีเงื่อนไขแนวใดบ่เพื่ออยากให้เขานี่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่อยู่กับสังคมได้แบบสินะท่าน
0: เจ้าค่ะก็ยินดีพวกเฮาก็รับเอาบรรดาลูกหลานน้องนุ่งอาสาต่างๆที่ต้องการเฮ็ดเวียกเป็นอาสาช่วยเหลือสังคมนี้กับพวกเฮาก็ในเมื่อก็มีแบบฟอร์มใบสมัครมาแล้วก็พวกเฮาก็ต้องได้อาชีพสอนฝึกอบรมความรู้พื้นฐานให้แก่อาสานั้นก่อนเพื่อให้ตัวควบคุมประกาศในการช่วยเหลือสังคมให้มันถูกตามระเบียบการของ
1: เจ้า
0: องค์การกระแดงบ่หมายก็มาเข้ามาแล้วแล้วไปเฮ็ดรวดบ่ได
1: ้
0: ก็ได้มันก
1: ็
0: มันต้องมีขั้นตอนได้ละเอียดเนาะ
1: อื้อๆๆเพราะว่าระยะผ่านมาบางครั้งผู้อันออกเฮ็ดนี่นะก็ขาดสติเนาะเกิดเหตุเองแบบสินะท่านตัวนี้เฮาป้องกันไว้แนวใดเนาะ
0: ตัวนี้คันว่ากรณีเกิดเหตุต่างๆเนาะสักนิดเฮาก็ต้องได้ช่วยดึงสถานการณ์แล้วก็ต้องได้มีการประสานงานกับพวกเฮาก็มีสายเด้เนาะสายด่วนนั้น625แล้วก็อยู่เขตขบวนการเป็น051625อันนี้มันรหัสเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศแ
1: หละ
0: ไปของพวกเฮาอ่ะนะแต่ว่าก็ต้องได้ช่วยกันแล้วก็พบไปเอากับไปเอาด้วยแล้วยกตัวอย่างโทรมาแล้วว่าเอาตำรวจประจำการเท่าที่สงบกับพัดเปลี่ยนกันบางครั้งบางคราวก็มีการซักซ่าหน่อยนึงแน่เพื่อที่ได้ไปถึงจุดที่หมายก็ได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์บ่ได้ได
1: ้
0: โอกาสถูกปกป้องบ่หมายก็ว่าสิเฮ็ดได้ 100% ลดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและแน่นอนคําว่าอาสาสมัครมันก็บ่ได้เฮียกข้องถึงเงินดําเงินเดือนอัตราการกินไม่อย่างต่างๆแต่ว่าผู้ที่เป็นอาสาสมัครนี่ทางองค์การกระแดงก็ดีทางหน่วยกู้ภัย1625ก็ดีได้เบิ่งแยงลูกหลานเฮาได้พบว่าเขาไปเป็นอาสาสมัครของท่านแล้ว
0: เจ้าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีเนาะฉะนั้นผ่านมาพวกเฮาก็ได้มีปฏิบัตินโยบายต่ออาสาของพวกเฮาก็โดยเฉพาะแม่นทางภาคองค์การกระแดงเฮาแล้วต้องได้ให้การสนับสนุนเป็นต้น1เลยแต่แม่นที่พังถ้าอาศัยส่งมาข่าวสารอาหารต่างๆนอกจากนั้นแต่การเคลื่อนไหววิชาการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมพวกเขาก็ได้มอบไอ้เพิ่นในการบริหารเพื
1: ่อ
0: คำสู่เพื่อความอยู่รอดนี่หมายว่าอยากเอาเป็นลักๆเลยแต่มันต้องเป็นทั้งองค์การเท่านี้แหละต้องได้ประกอบส่วนเพราะว่าเขาเห็นเรียกงานมนุษยธรรมดีแรงขึ้นแต่มีความจำกัดฉะนั้นก็ได้ประคับประคองใจนอกจากนั้นก็มีสังคมผู้สังคมผู้บางท่านที่มีความใจบุญก็ได้มอบรถมอบรางช่วยเหลือให้ผู้ภัยของพวกเขาผู้ใดอันนี้ก็เป็นจุดเตยระยะผ่านมา
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นตนก่อนแต่ก่อนก็มีโครงการช่วยเหลือจากสากลรวมกันเป็นองค์การกระแดงชีวิตแหละเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือแต่เมื่อโครงการแล้วพวกเขาก็ต้องสืบต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งในคุ้มตนเอง
1: เจ้า
0: อยู่รอดในสังคมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าว่าสังคมยังให้การช่วยเหลือเข้าน้ําซ้ําปลาอาหารการกินหรือวัตถุปัจจัยแก่พวกเขานี่ก็ยินดีต้อนรับอยู่บ่ท่านหรือว่ามีเงื่อนไขแนวใดบ
0: ่โอ้ก็ยินดีต้อนรับทุกวันเวลาเนาะผ่านมาพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าทั้งข้าวปลาอาหารทั้งมีไว้ต่างๆพวกเขาก็รับเอาจากบรรดาท่านผู้ที่มีน้ําใจการกุศลนี้เนาะ
1: เจ้า
0: ก็เป็นกันไว้เวงานอายุประยางในกรณีวางวันที่4เดือน6นี้เนาะพวกเขาได้เมียนทราบสมสการของคนเจ็บนิรนามที่ผมมีพี่น้องพ้องฝ่ายเฮาลงเฟซลงไลน์เลยค่ะมีบรรดาท่านที่มีใจบุญก็ได้มาอุปถัมภ์คำสู่ซอยเมียนทราบสมสการอันนี้ก็แม่นแสดงเห็นว่าสังคมเฮาก็ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าแน่นี่เพิ่นบ่ได้พระบ่ได้ผิดทางอำนาจการปกครองก็เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ได้เป็นที่สุดคุณมันถึงแล้วถึงแล้วจะมีความยุ่งยากสิ่งท้าทายพวกเขาก็ต้องได
1: ้
0: ผ่านผ่านอุปสรรคให้มันได้ขับไปตามพลังบทบาทที่ ได้บรรลุไว้ในกฎหมายของการแสดงลาวอะไรเนาะ
1: เจ้าการแน่นอนและการเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมนี่มันก็บ่แม่นว่าจะมีข้อดีเสมอไปเนาะมันก็มีข้อหยองยากอยู่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดคําว่าเออใส่แขนค่อยเสียใส่คอค่อยบ่เห็นปลักแขนบ่หรือว่าโมงแบบสิเงินคําติดโตนี่กู้ภัยแล้วเอานะเฮาบ่แม่นกู้ภัยสิแม่นไผมาก่อนหมู่แบบสินะอันนี้เฮาป้องกันไว้แนวใดเพื่อบ่ให้เกิดเหตุแบบสิเฮาได้บอกคนเฮาจังได๋เนาะ
0: ตอนนี้พวกเขาก็ได้แนะนำกันเพราะว่าในการประสบเหตุแล้วแน่นอนกับโบเมนเตอร์เขาไปฝ่ายเดียวเนาะนอกจากนั้นกับสังคมเดฟันกับบุญอยู่หันเนาะเขาก็ได้เก็บภาพถ่ายไว้เนาะก็แจ้งกันแล้วก็โทรประสานหาเจ้าหน้าที่เพื่อหักหูต่างๆเพื่อความโปร่งใสและอันนี้ก็แม่นเพื่อความเชื่อมั่นของสังคมเดเนาะยกตัวอย่างว่าเขาเห็นที่มันถูกต้องแน่นอนเนาะเพื่อคนสืบเท้ามันก็สิรู้จักกับที่เสียภาพพจน์ต่อองค์การ
1: แ
0: สดงอันนี้พวกเขาก็ได้ฝึกอบรมแนะนำให้อาสาเขาต้องได้มีความเมตตาสงสารมีความมนุษยธรรมมาแล้วบ่ให้เฮ็ดแนวบ่จบบ่งามเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องได้หนึ่งเป็นจรรยาบรรณจรรยาธรรมได
1: ้ต่อ
0: บุคคลปฏิบัติเนาะถ้าเฮ็ดได้สิ่งดีๆนะ
1: มีบ่ในกรณีว่าเอาคนเจ็บเนาะเฮาสาหัสบัดซี่แล้วนี่ล่อแหลมอยู่หันใจป่าอยู่บัดซี่ล่ะขึ้นรถเฮาบ่ทันฮอดทั้งหมอใจขาดก่อนและญาติพี่น้องเจ้าก็มาเว้าเฮานี่บ่เบิ่งบ่แยงขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อคนเจ็บไปสิผลกระทบตัวนี้มีบ่ทัน
0: ตัวนี้อันกรณีไปส่งว่าสิเสียอยู่กลางทางนี่ก็บ่มีเนาะเขาเจ้าก็เคยได้กิ้งเกือกเรื่อยๆก็ได้ไปส่งตัวจริงเนาะเห็นยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุแล้วข้าพเจ้าก็แนะนําผู้ต่างหน้าผู้ชี้นำเรื่องการผู้ชีพผู้ภัยนี้ก็เมื่อก็ได้ไปส่งเองนะอันนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะเอาส่งเองอยู่ห้องหมอแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่น้องพ้องฝ่ายเพิ่นก็ลงมาเอาสอบสวนแล้วผู้ใดไปส่งจังได๋มาแสดงความขอบอกขอบใจได้อันนี้ก็ได้อันนี้เฮ็ดให้แล้วก็โทรมาว่าขอบใจเด้อท่านดร.ที่ได้นำมาส่งห้องหมอในเดือน5บางอย่างนี่แหละครับพระเจ้าก็ได้ไปส่งในสงกรณีที่อุบัติเหตุอยู่นั่นอันนี้เนาะก็แต่ด้วยความคิดเมตตาสงสารและบางครั้งก็ได้จําเป็นต้องได้เฮ็ดด้วยใจและอันนี้ก็ได้เนาะบ่หมายความว่าเด็กผู้ชีพผู้ไฟต้องได้นําชี้นํานําพาอย่างใกล้ชิดติดแท้อันนี้ก็ได้
1: เจ้าในกรณีว่าไปส่งแล้วนี่ถามเอาเงินนําพี่น้องคนเจ็บนี่บ่มีติแบบสิด้านสังคมเข้าใจแนวบ่ดีกับเฮานะหรือว่าเขาเอาให้เฮาบ่สิเฮาสิเอาบ่หรือว่าแนวใดท่าน
0: กรณีไปส่งคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุท้องถนนบ่มีจังเกือบว่าเขาสิไปถามเพราะเพิ่นก็ถูกบาดเจ็บอยู่แล้วเน
1: า
0: ะต้องไปซอยเพิ่นด้วยความมันตามพระราชบทบาทแหละถ้าว่าไปถามมันก็ต้องคิดไปถ้าว่ากรณีพิเศษยกตัวอย่างว่าคนเจ็บต้องการจะขอการช่วยเหลือเพิ่งไปส่งอยู่บอกอยู่บ้านอันนี้มันนอกเขตแล้วก็ให้เพิ่นซอยน้ำหมูกประมาณตามทางควรนั่นแหละเนาะหร
1: ือ
0: ว่าเพิ่นเจ็บเสียชีวิตอยู่ห้องหมอที่ถูกยาขาดเกินเพิ่นขอความช่วยเหลือก็ซอยเนาะทางพวกเราก็ต้องได้ให้การช่วยเหลือตามทางแห่งเฮาแหละอันนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาก็งบบ่มีเพิ่นก็ได้ซอยอยู่ดอกอันนี
1: ้
0: ส่วนอื่นๆก็บ่ได้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบนักพวกเขาก็มีการติดตามการตรวจตาได้อันนี้ถ
1: ้
0: ามีปัญหาต่างๆก็ต้องได้ส่งเสียงมาแล้วพวกเขาต้องพยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดนั่นแหละบ่ให้มันมีทางเสียงสังคมต่างๆอยู่ใน
1: เจ้า
0: ของการแสดงของพวกเขา
1: โอ้สมเสยละท่านเป็นยังเฮาจึงล้มแบบซี่ให้มิตรรายการได้ฟังเพื่อกันไว้ว่ามิตรรายการก็อยากถามอยากเว้าแบบซี่แหละทางโคโซกะอยากให้ทางดร.วิริตเปิดใจเกี่ยวกับเวียกงานตัวนี้เพื่อว่าเฮาจะได้เฮ็ดเวียกเพื่อสังคมนี่มันได้ยาวนานและก็บริสุทธิ์ใจเนาะแล้วก็ให้สังคมได้เข้าใจได้มีส่วนร่วมนําเฮาซั่นซะในเวียกงานกอบกู้ชีวิตของคนนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายแต่มันก็บ่แม่นเรื่องยากถ้าเฮาสามัคคีกันช่วยเหลือกันเนาะเจ้าก็หวังว่าปัญหาอุบัติเหตุจะลดน้อยถอยลงเนาะพวกเฮาก็ขึ้นนั้นในการจัดรายการครับขี่ปลอดภัยจังซั่นท่านแนะนําว่าฮับพี่ซอบทางองค์การกระแดงรับผิดชอบทางหน่วยกู้ภัย1625ของแขวงคำมวนนี่ท่านมีหยังอยากฝากถึงผู้ขับขี่มีหยังอยากฝากถึงสังคมได้เข้าใจเรื่องงานของเฮาให้หลายขึ้นกว่าเก่าและให้พร้อมกันลดพรอุบัติเหตุทุกด้านเลยบ่เฉพาะแต่ท้องถนนเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าก็เป็นคำถามที่ดีก็เป็นสำคัญ เพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุนี้เรารวมมอเตอร์พอร์ตนี่ก็เป็นปัญหาจริงท้าทายต่อส่งผลกระทบการเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นแนวน้ำผู้จุดเรียกงานตัวจริงนี้ก็ขอฝากถึงเกผู้ขับขี่พาหนะก็ค่อยๆไปค่อยมาและนับถือกฎระเบียบครบจราจรเมาเกือบบ่ต้องครับอันนี้เป็นระเบียบขาดอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ต้องได้ศึกษาอบรมผู้ปกครองก็ได้ลูกหลานต่างๆเนาะเพื่อให้มีความปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องได้สุ่มคิดสุ่มใจในการโฆษณาคนซอยซอยกันและพอปัญหานี้การเกิดอุบัติเหตุปีนึงนี่ก็ตามเกลือในทั่วประเทศเกือบหมดพันคนผู้ไหนตามได้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งองค์การแสดงเฮาก็เป็นองค์การนึงอยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยทั้งหลวงของแขวงนี้
1: จ
0: ะได้มีคณะกรรมการเพิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการลงสุกยู่ในการลงเผยแพร่ต่างๆพวกเขาก็เฮ็ดตั้งหนาถ้าว่าพวกเขาผู้จัดระเบียบหลักการแน่นอนกับปัญหานี้ก็ค่อยลดหน่อยถอยลงแต่สำคัญก็แม่นทุกคนก็ต้องได้เป็นเจ้าการซอยกันแน่นอนเพราะว่าการขับขี่นี่มันเป็นทางคดีแน่บางกรณีก็ขี่ไว้ต่างๆเนาะเรื่องต่างๆอันนี้ก็สิ่งที่บุคคลปรารถนาของทุกคนหรอกในสังคมเนี่ยถ้าว่าเกิดมาแล้วแน่นอนมันก็มีความยุ่งยากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หมอทั้งผู้ชีพผู้ภัยของเขาก็ต้องได้ครับลงไปช่วยเหลือด้วยความมีพรทันใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจดร.วิริศภาสวัสดิ์ทองหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำมวนแล้วก็ทางหับผิดชอบเวียกงานนี่แหละกู้ภัย1625แขวงคำมวนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการก็ยังมีหลายคำถามอยู่โอกาสหน้าเพื่อจะถามทานตื่มเป็นยังเขาจะล้มกันนะนี
0: ่
1: เพื่อให้สังคมได้เข้าใจกับเวียกงานหลายขึ้นเนาะเจ้าขอบใจดร.วิริศหลายๆโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะทานเด้อ
0: เจ้าเจ้าเช่นเดียวกัน
1: เจ้าโชคดีเจ้าเป็นการโอลมสนทนากับดร.วิริศภาสวัสดิ์กับฮู้จักกันมาดนแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกงานกันบ่จักเลื่อนนํากันว่าง2อาทิตย์หลังก็ได้ไปทั้งอันพุ่นเด้แขวงสวรรค์นครเขต
2: เจ้าได้ไปร่วมคือกันเนาะ
1: กิจกรรมวันปู่บ่จักเลือดโลก
2: จั
1: ดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรค์นครเขตทางแขวงสวรรค์นครเขตเป็นเจ้าภาพพวกเฮาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนํากันครับ
2: เจ้าน้อกาสำหรับมินรายการน้อทานใดน้อที่ว่าติดตามรับชมรับฟังอยู่น้อกาอย่าลืมแล้วกันเด้อเบอร์โทรศัพท์น้อ1625น้อกาสามารถโทรได้บ่ว่าจะเป็นนครหลวงจันทน์หรืออยู่ต่างแขวงถากว่ามีสิ่งใดที่อยากจะให้ทางหน่วยกู้ภัยน้อเป็นต้นละแม่นการเกิดอุบัติเหตุน้อเวียกงานที่ว่ามีความสุขเสริญอย่างต่างๆก็คือประสานหาได้เลย
1: ก็เห็นใจเพิ่นได้เพิ่นเฮ็ดเวียกนี่บ่ว่าเฉพาะแต่ออกเหตุช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ
2: ยังมีเวียกอื่นอีก
1: งูเข้าเฮือนแบบสิ
2: เจ้าแม
1: ่ซัดให้แบบสินะ
2: เจ้า
1: พ่อแม่เจ็บ
2: บ่มีรถไปห
1: มอบ
2: ่
1: ม
2: ี
1: รถไปหมอหรือเสียชีวิตอยู่หมอบ่ได
2: ้บ่มีรถกลับ
1: เฮือนเอาศพไปส่งแบบสินะ
2: เจ้า
1: แล้วอื่นๆอีกอันนี้โอ้น่าเห็นใจแล้วก็ขอส้มเซยเด
2: ้
1: อแล้วก็ลูกหลานเฮาผู้ใจเด็ดใจกล้าแม้กระทั่งคนจมน้ําย
2: ังกล้าไปซวยเนาะ
1: หมดลงไปซวยไปเอาอันนี้แม่นน้ำใจมนุษยธรรมแท้ๆที่แสดงออกต่อสังคมก็ขอย่องยอส้มเซยละสรรเสริญบ่เฉพาะแต่หน่วยงานกระแดงเท่านั้นหน่วยงาน1625เท่านั้นทุกหน่วยงานที่เฮ็ดเวียกเพื่อสังคมก็ขอย่องยอส้มเซยผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้เราจะพักน้อยหนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วกลับมาโอล้มกันตึม
3: ทหาร
4: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาสน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
7: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
8: า
9: ะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์ โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
5: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz แน่นอนท่านผู้ฟังอีกบ่โดนนี้กล่องประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการนี่แหละเดือนหน้านี่
0: เ
3: ด้
0: เจ้าถือว่าเป็นข้างทําอิฐเลยเน
3: า
0: ะ
3: ข้างท
0: ํา
3: อิฐในประวัติศาสตร
0: ์เจ้า
3: เนาะจังซั่นว่าสื่อมวลชนแม่นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเนาะถือว่าพวกเขากินเกือกนี้เรือมาหลายยุคหลายสมัยนั่นซะ
0: เจ้า
3: และการนําของเฮาหลายท่านเพิ่นก็เป็นสื่อมวลชนเก่าเด
0: ้แม่น
3: เจ้าเป็นได้สีนํานําพาเนาะจังซั่นว่าเวียกงานสื่อมวลชนแม่นเวียกงานนึงเกี่ยวกับเวียกแถลงข่าวนี่ล่ะ
0: เจ้า
3: ให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสู่พ่อแม่ประชาชนเอาหางเสียงของประชาชนคําคิดคําเห็นประชาชนนั้นให้ทางคันถึงได้รับรู้ก็แม่นผ่านสื่อมวลชนพวกเฮานี่แหละ
0: เจ้าแม่นแล้ว
3: ฉันว่าสื่อมวลชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เฮ็ดเวียกรับใช้หน้าที่การเมืองของพรรคของรัฐก็คือของพ่อแม่ประชาชนและของชาติบ้านเมืองมาโดยดีตลอดท่านผู้ฟัง
0: เจ้าคือรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาที่พวกเฮาดําเนินรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเพื่อรับใช้สังคมเนาะเพื่อแจ้งแนวทางนโยบายของรัฐบาลคือกันเนาะก็เพื่อนี้แหละให้มีรายการได้รับทราบน้ํากันเนาะถึงผลให้ของการเกิดอุบัติเหต
3: ุ
0: เนาะเฮาก็ยกปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่แดทางภาคส่วนกู้ภัยแดเนาะองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็คือแต่ละภาคส่วนได้มาเข้าร่วมน้ํากันว่าซั่นซะ
3: ในตอนแรกมื้อนี้เพิ่นก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระวังจะตั้งศูนย์กลางพรรคโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนี้แหละ
0: คำนับต้นก่อน
3: ไหมแม่ละคำนับต้นก่อนจังๆแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนาะที่ได้ห่วมกิจกรรมนำคณะโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคหลายคนหลายบทสั้นห่างหันหลายภาคส่วนก
0: ็
3: แจ้งเจตจำนงมาอยากห่วมกิจกรรมกับคณะโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคในฐานะที่จะได้จัดกองประชุมผู้ควบคุมสื่อเด้เด
0: ี๋
3: ยวนี้สื่อมวลชนเฮาไปขึ้นกับโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคจะได้จัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ขึ้นเพิ่นก็อยากมีส่วนร่วมกับ
0: อ
3: ย่างงานนี้และกิจกรรมร่วมกันว่าซั่น
0: เจ้าก็ยินดีเนาะก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับวังกี้นี่เนาะพอดีเปิดซื้อออนไลน์มาแล้วเห็นขอเว้าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้มิตรรายการได้ครับฟังน้ำกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ได
3: ้
0: อนารถเสียลักตกลงห้วยอยู่แคมป์ทางเขตบ้านโซกไซเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้มันเห็นสภาพตอนที่รถลงไปป
3: ี
0: น
3: ง
0: ายทองเหียบห้อยแล้วเนาะก็ข้อมูลเบื้องต้นมีแต่ซัมนี่และโบฮู้ว่าอนาผู้ขับขี่อาการเป็นแนวใด
3: เจ้าก็ขอให้ปลอดภัยแหละเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: เกิดขึ้นเวลาใดตอนใดโบฮู้
0: เจ้าแมน
3: เวลานะตอนค่ำบ่ตอนเศร้าตนสวยฮู้แต่ว่าวันที
0: กังเว้นเนาะแต่บ่ฮู้ว่าเวลา
3: เวลาใ
0: ดใด
3: โอ้เป็นสิ่งที่บ่พึงปรารถนานะท่านผู้ฟังเนาะ
0: แม่น
3: ภาพวิดีโอเพิ่นส่งลงนี่ก็ หงายท้องปังงาน
0: แมนระวังแน่ท่านผู้ฟังใครแต่ว่ามันบ่เลิกบ่สันหลายได้นี่น่ะคันว่าสมมุติว่าอยู่ก้องขวาเป็นเหี่ยวเลือกเป็นอย่างเดียสิจังได๋นอก็ขอให้ทุกท่านได้คอยไปคอยมาให้ระมัดระวังนอผู้ขับขี่นะ
3: เส้นทาง13เรือก็ยังมีความอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาทั้งสั้นมีสติในการใช้รถยนต์ยานพาหนะตำกันเรื่อยเนาะผู้ขึ้นมาผู้ลงไปลีกันบ่ทันก็ตำกันบ่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถคนทรงแม้กระทั่งรถขนาดน้อยเนาะในเขตสูงสันธุรกันดารต่างๆก็มาเกิดอุบัติเหตุซ้ําบ่นําระยะผ่านมารถผู้และลงเหวลงภูลงผาก็ให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตบางคนก็เคาะคอดเงินหมดครอบหมดครัวไปซื้อรถขนส่งมาทำอิฐก็ไปได้ดีสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ให้ระมัดระวังสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างรถสิกู้ขึ้นมาได้ก็บ่แม่นง่ายแล้วสินำไปซ่อมแปลงแล้วคนขับคนอยู่ในรถอีกจักสิเป็นจังได๋เห็นบ
0: ่
3: มันเกิดขึ้นมาเรื่อยเส้นทางทางภาคเหนือของเฮาก็ให้มีสติระวังตัวแล้วเรื่องนึงที่มีรายการทักเข้ามาเพิ่นก็ว่าทางเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์นี่
0: เจ้าง
3: ามหลายปัจจุบันนี้มีการซ่อมแปลงหลังจากมีการก่อสร้างแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ไปส่วนที่ดินออกแดไปตัดหญ้าไปบัวระบัดดอกไม้
0: เจ้า
3: อยู่คู่กลางทางแต่จุดหลายบอนที่ยังมีสวนดอกไม้อยู
0: ่
3: แต่หลายบอนมันก็ปูเป็นซีมังเลย
0: แม่
3: นเนาะบ่ต้องยากอันน
0: ี
3: ้แต่มันก็บ่งามคือก็มีดอกไม้แม่นบ
0: ่
3: แต่ยังมีหลายเส้นในนครหลวงเวียงจันทน์สร้างแล้วมอบแล้วผัดเกิดมีปัญหาเรื่องขี้ฝุ่นเกิดมีปัญหาเรื่องขี้ดินขี้ตมติดอยู่ขอบทางเพราะว่าหยังมันมีการก่อสร้างอ
0: ัน
3: ที่1 2มาแล้วมีการขนดินถมดินซึ่งขาดความรับผิดชอบซึ่งในระเบียบก็ได้บอกแล้วว่ารถก้อนตีนจะหมุนออกไปทางหลวงทางดีทางงามให้ล่างสะอาดก่อนแต่หลายบอนเฮ็ดได้ทําอิฐโดนไปก็แม่นเอาขี้ดินออกไปแล้วก็เฮ็ดให้ขี้ฝุ่นง่ายกุ้มซ้ําบ่นํามันยังมีบอนจอดรถฝากรถพวกรถพ่วงพวกรถขนต่างๆนี่นะบอนฝากหั่นมันบ่แม่นบอนสิมั้งมันเป็นดินดำดินแดง
0: เจ้า
3: ฝนตกมาขี้ตมเปรตเป็ดปัดติด
0: ติดตีนรถไป
3: ตีนรถออกมาว่าซั่นโป้มันฟงนะ
0: เจ้า
3: เห็นบ่อันนี้เห็นกันเรื่อยแล้วสิแก้เอาใดสิปรับใหม่จังใดเส้นทางหลายเส้นยังมีขี้ดินอยู่ขอบทางออกมาเป็นเม็ดเป็นขี้ทราย
0: เป็
3: นขี้ดิน
0: เจ้า
3: เขาขี่รถจังเขาจะขี่เข้าไปบ
0: ่เออกับบ่เนาะ
3: ขันขี่เข้าไปสิเป็นจังได๋เอ้า
0: เจ้า
3: ขี่เข้าไปรถเจิดรถล่มเห็นบ่แล้วหน่อยรับผิดชอบเฮาต้องรับผิดชอบตัวเฮาเอง
0: แม่นต้องได้รับผิดชอบ
3: ตัวเองหลายคนก็ถามมาโหต้องแม่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วบ่ฮู้จักอนามัยทาง
0: นี่ฟังอลิซาว่ามาแบบนี้แล้วพอดีคิดเห็นคําเว้ามีรายการท่านนึงคือเสนอเข้ามาในรายการเพิ่นว่าคันเห็นรถคันใดเหยียบขี้ตมออกมาแบบนั้นบ่ล้างตีนรถนะให้แบบถ่ายรูปป้ายรถไว้แล้วไปปรับใหม่รถแม่ยังสิรถใดมีรายการเคยเสนออ
3: ยู่เกาหลียกตัวอย่างผู้ใดที่ไปตําสิ่งสาธารณะหรือเอาขี้เหญ้าไปทิ่มหรือเอาขี้ดินไปซิแหละ
0: เจ้าเฮ็ดให้เส้นทางเปื้อน
3: เปื้อนถ้าถ่ายรูปปุ๊บส่งให้เจ้าหน้าที
0: ่เจ้า
3: หน้าที่ดําเนินคดีกับผู้นั้นปรับใหม่แล้วเงินปั่นครึ่งกัน
0: มีส่วนแบ่งอีก
3: มีส่วนแบ่ง
0: อันนี้ก็เฮ็ดให้ประชาชนกระตือรือร้นเนาะหรือ
3: ที่จะเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที
0: ่แม่น
3: ๆถ่ายเอารถเนาะส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นคําคิดคําเห็นที่มีรายการถามเข้ามาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้คิดแนวใดแม่นทางออกที่ดีบ่หรือว่าท่านมีเส้นทางอื่นหรือว่ามีความคิดอื่น
0: ๆ
3: โทรเข้ามามีส่วนร่วมได้ที่030 5787052
0: เจ้า
3: เนาะพวกเฮาของคอยคำเว้าคำว่าจากมิตรรายการสนทนากันแล้วก็มาเว้าคืนอีกเมื่อมันเป็นแนวนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ควรจะได้กวดกาดติดตามกันตลอดเนาะบ่ต้องอยู่ตาห้องล่างห้องการ
0: ออก
3: กวดรถแต่ละจุดแต่ละบอนนี่มันหักเห็นดอกพวกถมดินถมหยังและเฮ็ดให้ทางเปื้อนซึ่งประชาชนไทยเฮาเจ้าค่อยผู้เที่ยวทางบ่ได้รับผลประโยชน
0: ์
3: เนาะได้แต่อับประโยชน์ก็คือดมขี้ฝุ่นแล้วก็มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแต่ถมดินโครงการต่างๆล้วนแต่เป็นเงินนะแม่นบ่แต่ว่าเฮ็ดทางงามแล้วก็เป็นภาษีของประชาชน
0: เจ้าเพราะฉะนั้นเนาะถึงว่าบ่มีอันนะรางวัลให้คือกับอยู่ประเทศอื่นแต่ว่ากระสมเซยที่ประชาชนเนาะหรือว่ามีพลเมืองดีหลายๆคนมีความตื่นตัว
3: แม่ล่ะ
0: เนาะมีความตื่นตัวคือแนวใดสังเกตได้หลายคนสิถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วลงทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง
3: มาเห็นมีรายการเพิ่นไปแล่นออกกำลังกาย
0: เจ้า
3: พอดีไปเห็นรถกระบะยาวแล้วก็มีทั้งโซเฟอร์แน่มีทั้งกรรมกร2คนคนขี้เหงื่อทิ่มลงแคมทางแล้วก็ทั้งทายทั้งเว้าให
0: ้
3: แล้วพากันขนขึ้นกับบ่มดดอกเขี้ยวขี่รถหนี
0: เฝ้าหนีก่อน
3: เฝ้าหนีแล้วอาจจะเอาวิดีโอตัวนั้นหันส่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กวดกะขึ้นละ
0: เนาะเสื้อว่าทาง
3: มันก็สมเสย
0: ละก็สิเห็นละ
3: แม่ละเฮาแล้วพาลูกพาหลานเนาะไปเก็บขี้เหงื่อกันน้ําแคมทางน้ําแคมของเห็นบ่
0: แม่นๆ
3: มือละถุงนะ
0: โคร
3: ง
0: การ
3: ตัวนี้นะเฮาเลยเฮ็ดให้เฮ็ดว่าแต่ผู้ก่อเด้
0: เจ้า
3: ผู้ก่อก็ก่ออยู
0: ่
3: ก่อในสิ่งที่บ่ดีเอาขี้เหงื่อไปทิ่มซะซูซะซ้ายหรือว่าอันเฮ็ดให้ที่ดินนี่เหี้ยน้ําถนนหนทางหั่นน่ะ
0: เก็บแบบใดก็บ่หมดทําเป็นแบบนี
3: ้ผู้นึงเฮ็ดแนวบ่ดีผู้นึงผัดไปอนามัยน้ําหลังมันหมายความว่าจังได
0: ๋ไปน้ําเก็บน้ําเม
3: ีย น
0: สิถ้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดอีกได
3: ๋จะแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะตั้งปฏิบัติขึ้นได้ควรจะมีหน่วยงานพิเศษขึ้นมารถกวดกาเนาะทั่วนครหลวงเมืองจันทน์นี่บ่ได้เฮ็ดได้ดีก็สมเซยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องได้เอามาเว้ามาว่ากันโครงการก่อสร้างต่างๆบ่มีไผว่าบ่อยากให้มันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามระเบียบการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้แต่ว่าภาคปฏิวัติตัวจริงนั้นอย่าให้มีผลกระทบต่อพ่อแม่ประชาชนต่อผู้เที่ยวเวียกเที่ยวงานใช้รถใช้ถนนนํากันแม่นอยู่ยามนี่ก็หงเฮียนพักจนเข้าหงเฮียนลูกหลานนุ่งเสื้อขาวก็กลายเป็นเสื้อแดงความปลอดภัยก็บ่มีทุกคนต้องการความปลอดภัยถ้าว่าเจ้าเฮ็ดให้คนอื่นบ่ปลอดภัยนี่เจ้าต้องถึกระเบียบการต่างๆเข้าไปหัดกลุ่มเติมอีกปฏิบัติกฎหมายเขาเอิ้น
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอากระแจ้งให้มิตรรายการเนาะได้รับฟังน้ำกันแล้วก็สิเอาอุบัติเหตุประจำวันเว้าสู่ฟังเนาะตัวเลขประจำวันที่24มิถุนายน2026
3: เนาะ
0: ทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดแม่นสาวหลายพาหนะเปเพทั้งหมด34คันเปเพเล็กหน่อย16คันเปเพสมควร17คันมี1คันนี้ใส่กันบ่ได้เลยและมาเบิ่งเบื้องคนได้รับบาดเจ็บแม่นมีทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กหน่อย12บาดเจ็บสมควร11เจ็บสาหัส3กรณีเสียชีวิต1
3: จ้ะ
0: บัดนี้มาเบิ่งแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะมีแขวงจำปาสักนี่เกิดหลายได้ตั้งว่า4หลายนครหลวงเวียงจันทน์3อุดมไซบริคำไซสวรรณเขตแขวงละ2หลายมีเซกกองอีก2หลายเนาะแล้วก็อานาบ่อแก้วเกิด1หลายเสียชีวิต1เนาะรถจักรปีนเองหัวพันหนึ่งไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์และอัตตะปือแขวงละหนึ่ง
3: จ้ะ
0: นี่ตัวเลขของวันที่24ท่านผู้ฟัง
3: เอาจังใดก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำคัญถนนหนทางการนำของจีนท่านสีจิ้นผิงเคยเว้าว่าอยากให้ประชาชนร่ำรวยต้องสร้างทางก่อนเป็นคำเว้าที่น่าคิดเนาะทางดีแม่นการไปกันมาสะดวกสบายการค้าขายก็สะดวกสบายส่วนว่าสิเฮ็ดหยังสร้างหยังนั่นนี่เสื้อมั่นประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: เจ้า
3: เป็นคนดุมันขยันเพียรข่อยบ่ให้เจ้ามาวนก็ได้เรื่องคนที่ซอกอยู่ซอกกินขอแต่ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ข่อยผลิตแล้วมันสู่ตลาดไปได้มาง่ายบ่ว่าจะเป็นยามแล้งยามฝนอันนี้แม่นประชาชนพึงปรารถนาขึ้นนั้นก็ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ได้ช่วยเหลือหลายขึ้นกว่าเก่าอีกโดยเฉพาะแม่นเส้นทางบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองเมืองหาแควงแควงหาแควงแบบสิยังหลายบ่อนยังมีความยุ่งยากมาถึงปัจจุบันนี้ก็หลายบ่อนก็ได้รับการแก้ไขแล
0: ้ว
3: จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งการนำของเพิ่นทุกระดับมันได้ลงไปติดตามกวดกาลงไปใกล้ชิดติดแท้ลงไปเบิ่งตัวจริงบ่แม่นเพิ่นสินั่งอยู่โต๊ะอยู่ตังท่ารายงานได้ไปเองได
0: ้เจ้า
3: เนาะทางการนำของกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้เห็นที่ผ่านมาและพวกเขาก็ได้ลงข่าวอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัยให้ทุกท่านได้รับทราบว่าการนำแต่ละขั้นแต่ละท่านนั้นก็บ่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็บ่ได้ใจทุกอย่างก็สิซาแดแต่มันก็เกิดผลประโยชน์ที่ดีให้กับประชาชน
0: เ
3: นาะบ่อนใดไว้บ่อนใดซาอันนี้ทุกคนก็ต้องได้ช่วยๆกันตื้มสำคัญและการใช้รถใช้ถนนท่านเองต้องได้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเฮ เอาเป็นห่วงหลายผู้ที่เอาลูกเอาหลานนั่งรถนำระบบใส่หมวกกันกระทบ
4: เจ้า
3: แต่พ่อแม่ปัดขี่ไว้บางเทื่อลูกอยู่ทั้งหน้าในอยู่ทั้งหลังนะพ่อปัดขับไว้ใส่หมวกกันกระทบใส่เสื้อกันลมลูกกันเสื้อตัวเดียวหมวกกับบ่ใส่จักขี้ฝุ่นสิเข้าตาจักแมงไม้สิตามตาก ลางค่ำกลางคืนมา
4: เจ้า
3: พอหันสบายแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งแน่นอนหักลูกให้มันถูกวิธีการในท่านผู้ฟังต้องซื้อหมวกกันกระทบใส่ให้เขาหนีแท้ก็ใช่นั่งนี่ก็ต้องหมายมันมีความปลอดภัยหั่นแหละ
4: เจ้า
3: บางเทื่อทั้งหลังฮอด3พุ่นก็
4: ม
3: ีไปส่งลูกส่งหลานไปโรงพยาบาลโรงเรียนก็คอยไปคอยมาถ้าว่าเฮาขี่ไปเห็นสภาพคือนั้นก็บ่ควรที่จะไปใกล้จะหน่อยไปซิงไปแซงรถพอลูกนั่น 2-3 คนนั่งย้อนไปดาดไปอันนั้นเป็นล่มมันยังมานี่เป็นเรื่องใหม่อีกได้นะ
4: เจ้าอันนี้เฮาก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะและมื้อนี้ก็คืออานาเว้าว่าให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะเวลาเฮาก็ใกล้สิหมดแล้วเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ติดตามรับชมติดตามรับฟังขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมื้อนี้ก็คือกาแดงแขวนขมวนเน
3: า
4: ะที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนําพวกเฮามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์รายการพวกเฮาบ่มีออกอากาศเน
3: า
4: ะ
3: แต่จังได๋ก็อย่าเสาร์อาทิตย์ขอทุกท่านได้ม่วนซื่นกับมือผักมือพรหรือท่านจะเดินทางไปเล่นไปเที่ยวใส่ก็ขอมีความปลอดภัยใส่ชีวิตอย่างมีความสุขมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
4: สุภาลินและก็ทีมงานเอ้ยบ่ท้องเนาะขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกับรายการขับขี่ปลอดภัยใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์สำหรับมื้อนี้พวกเขา3คนขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังง่ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทื่อละเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาไฮฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวขีดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
9: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
9: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
9: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
10: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ตกลิ้นหอม
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำประจำนะทุกๆมื้อออกอากาศเวลา 9:00 น. หัน 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเนาะสลับสเปียนกันไปผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่มาพบพ่อกับมิตรรายการมื้อนี้วันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่26เดือนมิถุนา2026มื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนเนาะมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้มาด้วยท่ามกลางอากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์เนาะศุกร์หรรษาบางคนนี่ว่าเป็นมื้อวันเสาร์น้อยแน่เนาะมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนบริษัทห้างห้านต่างๆขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนเด้อบวกใส่มื้อนี้อากาศก็ยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวอยู่เนาะแต่ว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้มีรายการทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็ยังแจ้งมาว่าบางเขตบางพื้นที่นี่จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเด้อฉะนั้นก็ต้องให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมท้ายอาทิตย์แบบนี้บางคนนี้อาจจะมีแผนในการเดินทางไปทั้งไก่แน่การไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางตอนเช้าแบบนี้ครับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถรายงานมาได้เติมเนาะพร้อมด้วยกับการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา0305787052บางทีนี้มีรายการโทรเข้ามารับสายบ่ทันเด้อโทรเข้ามาใหม่ได้เนาะ0305787052ครับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้ต้นน้ำครับสายหน้าไม้สบายดี
2: โนเ
1: จ้าสบายดีเอ้ยต้นน้ำคนงามเจ้าสบายดีบ้าแสงเพชร
2: เด้อ
1: เจ้าเป็นอะไรเน
2: า
1: ะ
2: เอ้ยบ่ได้ไปเยอะเด
1: ้อมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดเน
2: า
1: ะ
2: บ่ได้ฟังจ้าบ่ว่าไปขึ้นเฮือนใหม
1: ่ไปไปขึ้นเฮือนใหม
2: ่เจ้าบ่ได้โทรดิ
1: เจ้าเจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: ข้าดองเท่าใดเด้อของนาคมสนะ
1: ข้าดองเท่าใดเจ้า
2: ข้าดองเท่าใดเด้อของนาคมสนะนะ
1: เจ้าเจ้าฝากไปทั้งใดบ
2: ่ไปให้สังฆาโรงพยาบาลและจัดสถิตอัตตุและจัดชาวสุเมฆคนงามและจัดชาวตะกี้และจัดบางโลกและจัดบางบุญและจัดบางเล่ห์อยู่ที่ตัวไปให้ดูเสียทุกสาว
1: เจ้า
2: ฟังในตัวในเกรงสวรรค์นาเกตนี้ตัวมันมีละครแต่การจะแยกกับใครเอ้ยจนน้ำคุยงานเลยชื่อได้ชื่อหน่อยดีคอยโชว์
1: เจ้าน
2: ี่ก็คือรายการเพลงยามบ่ายนะที่
1: เจ้า
2: แล้วกันแอปต้นกล้วย
1: เจ้า
2: ต้นยามคอยโชว์เดินเจ้าเห็นนะ
1: เจ้า
2: ได้บ่เจ๊คอยนะ
1: โอ้เจอแหละเนาะเสียงเบาแสงเพชรมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะมาพร้อมด้วยเสียงหัวขอบใจเด้อเจ้ายินดีมีแฮงโชคดีเจ้าขอบใจทางบ่าวแสงเพชรเด้อเพิ่นว่าต้นน้ำจือได้บ่เนาะจือได้เนาะเสียงบ่าวแสงเพชรนี่เอิ้นว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเพิ่นเองโทรมาแล้วนอกจากจะมีการสนทนาเว้าวาเคียงคู่กับมีเสียงยิ้มเสียงหัวแน่เนาะฟังแล้วก็อ่อนซ้อนหลายคนที่ได้ฟังไปก็รู้สึกว่าจะมีหอยยิ้มน้ำกันฮับตื่มนึ่งสายสบายดี
3: สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดี
3: แม่บ่ได้โทรหาลูกเออวันแม่บ่ได้ยุ่งงานลูก
1: จ้าไปทั้งใดเด้เมื่อวานนี
3: ่ปันเงินเด้อเงินเด้รวมกันเด
1: ้โอ้แม่นบ่
3: เออ
1: มื้อนี้ติดตามฟังเนาะ
3: ฟัง สิ่งอันฮักอยู่ห่างๆเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าฮักอยู่ห่างๆห่างไกลปานใดน้อนี่
3: ห่างไกลคือแม่กับลูกนี่แหละบ่ก็ฮักกันอยู่ห่างๆแห
1: ละบ่มีคนพิเศษบ่
3: บ่มีพิเศษทางไปไหนก็พ่อหาลูกอยู่ก
1: ับ
3: เ
1: จ้า
3: เด้อ
1: ขอบใจแม่วอนเด้อ
3: ไปทางไหนอันลูกสายฝนคือบ่เห็นมา
1: อ๋อเจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจแม่บ่ได้มาร่วมรายการ
3: เจ้าเด้อเจ้าหยังนี่เน
1: าะเจ้าเจ้าเจ้าฝากไปทางใดบ่แม
3: ่ฝากให้แม่มณีลาเด้อ
1: เจ้า
3: ขวัญใจทน
1: เจ้า
3: แม่ค้ำพร้อมด้วยขวัญใจ
1: เจ้า
3: แม่จันทร์ทั้ง5ก็มีส่วนใจหมดทุกคนเนาะพวกพี่น้องเลยแม่กับสาวอ้อยสาวคำบาง
1: เจ้า
3: ผู้ค้ำ
1: เจ้า
3: สาวคอสเจ้าใส่ตน
1: เจ้า
3: เอาน้ําตวง
1: เจ้า
3: เอาน้ําตวงแบบของคนหลายใจได้พักเดียวเลยลูกเว้ยเออเป็นผู้ป่าวหน่อยได้บาน้ําตวงนี่ลูก
1: แม่นบ่บ่ธรรมดาเน
3: าะเข้าไปเด้อบาน้ําตวงเด้อ
1: เจ้าอ้าฟังอยู่ปะเนาะทางบาน้ําสวง
3: ได้ฟังเนาะทางนี้น่ะเนาะ
1: เจ้าเจ้า
3: ได้ขอมอบไปลูกตนลําเดียงเด้อ
1: เจ้า
3: เนี่ยกับลูกร่องเพชรลูกน้ำเพชร
1: เจ้า
3: ทุกเพียงทุกสายเด้อ
1: เจ้า
3: ต้นน้ำเด้อ
1: ขอบใจเด
3: ้อเด้อสิ่งบุดีให้หนูไปปีเก้ามาเด้อให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อลูกเด้อ
1: เจ้า
3: ขอบใจแม่ดีๆเด้อเป็นละมือมาเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อมาเด้อโชคดีอยู่ดีไม่แห้งแม่ขอบใจเด้อขอบใจทั้งแม่วอนเนาะติดตามรับฟังรายการเสมอเสมอเมื่อวานนี้บ่ได้ฟังเด้อเพิ่นว่าเนื่องจากว่าติดภารกิจแต่ก็ขอบใจมื้อนี้ที่ยังคิดฮอดคิดหาต้นน้ำอยู่เนาะแนะนำเสียงเพลงฮักอยู่ห่างๆเด้อถึงว่าตัวจะอยู่ตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็ยังฮักยังเป็นห่วงเนาะฮักอยู่ห่างๆฝากให้ครูขวัญใจทุกคนบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่มณีลาทั้งแม่คำเนาะทั้งแม่จันทราพร้อมตอนนี้ครับตื่มนึงสายสบายดีเจ้าสบายดีเบาสมมิตรเจ้าฟังเพลงอย่างเน
0: าะเพลงขาดเงินขาดฮักมีบ
1: ่เพลงอย่างเกาะ
0: ขาดเงินขาดฮัก
1: ขาดเงินขาดฮักเจ้าเจ้าเจ้า
0: ถามว่าไออาณาทิ้งงานเมริกาเมจันทลาเมคำเมเคยพร้อมด้วยพระทอง
1: เจ้า
0: เป็นราชการเมื่อทุกสิ่งที่สายเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วก็มอบพยานาตาแพงบันดุงแก้วเด้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็มีเจ๊มอบใบกระเจ้าหน้าไม
1: ้เจ้าเจ้าขอบใจโชคดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งไอ้เบาสมมิตรเด้อติดตามพับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วพุ่นล่ะเนาะติดตามพับฟังรายการพวกเฮาเสมอเสมอแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮากะพร้อมแล้วสายนี้ขออนุญาตค่ะเป็นหลังไมค์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนอีกก็รอท่าติดตามพับฟังเสียงเพลงอยู่มาเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงนี้เด้อฝากไปทางแม่วอนเนาะหากอยู่ห่างๆแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงจากทั้งเบาแสงเพชรได้น้ำกันเข้ามาคาดองเท่าไหร่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการก่อน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: ือเจ้าย
1: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากหับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่030-7870-52ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายวังกี้นี่ก็ต้องขอบใจเด้อขอบใจทางแม่วันเนาะติดตามพับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถสายเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวคำมวลและการขอบใจทางแม่จันทราพร้อมเด้อเพิ่นว่าขอฟังเพลงกุหลาบแทนกายแดจังหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพับฟังรายการบอกว่าจะเป็นทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งภาคเหนือได้ทั้งภาคใต้แน่เนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นขึ้นเท่าใดเนาะกับสามารถแจ้งมาได้เด้อทางภาคใต้ฮาวดินแดนอัตปือเด้เป็นเท่าใดมื้อนี้อากาศยังฮ้อนเอ้าหรือบ่เนาะหรือว่ามีฝนตกแล้วลงมาหรือยังสภาพอากาศเนาะก็คือฮู้น้ำกันหลายเขตหลายพื้นที่บางมื้อนี้ก็เอาแนเอานอนบ่ได้บางเมื่อนี่กับอากาศฮ้อนเอ้าบางเมื่อกับท้องฟ้าครึ้มคือฝนสีตกก็มีนะมิดรายการและนอกจากนั้นก็มีข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรณาธานก็คือทางคำมวลเพิ่นได้มีการก็เขียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมขี่รถถีบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็เพื่อเป็นการโฆษณาส่งเสริมท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวของแขวงคำมวลเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่มามักในการจัดกิจกรรมขี่รถถีบท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มีการเกี่ยมความพร้อมแล้วโดยเฉพาะก็คือด้านการจัดการทางความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการควบคุมจราจรการแพทย์สุขเสริญรวมถึงการรับประกันในการแข่งขันในครั้งนี้ให้มีความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมนี้ท่านผู้ฟังเพื่อนจะจัดขึ้นในวันที่12เนาะกรกฎาคม2026ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของแขวงคำมวลและก็ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการค้าและการบริการซึ่งจะช่วยสร้างไลฟ์ฮับและสร้างความบึกบานม่วนซื่นให้ได้บรรยากาศคึกคืนเนาะแก่แขวงคำมวลและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารทั้งแขวงคำมวลได้มีการกระเกี่ยมความพร้อมจัดกิจกรรมขี่รถถีบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีรายการทานใดที่ว่าอยู่ทั้งแขวงคำมวลทั้งดินแดนภาคใต้เนาะอย่าลืมเด้อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพมิตรรายการในการออกกำลังกายขี่รถถีบเนาะเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตอนนี้ครับใส่หน้าไหมสบายดีฮัลโหลสบายดี
2: เอาเพลงอัดเก่าเด้อ
1: เจ้าแม่จันทราเนาะเจ้ากุหลาบแทนกายเนาะแม่นบอเจ
2: ้
1: าเจ้าซึนเลย
2: บอกแม่แม่มานิลาพร้อมครูควรใจเหมือนเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ทำนาเรียนพร้อมครูควรใจเพิ่น
1: เจ้า
2: ออกขันทอง
1: เจ้า
2: แม่วอด
1: เจ้าเจ้า
2: เราแซงแก้วแม่ไผ่พร้อม
1: เจ้า
2: แม่เผย
1: เจ้า
2: เบาน้ำพ่วงเบาอดถูกสะอาดเบาอดตันป่วยน้องชา
1: เจ้า
2: เบาใช้จน
1: เจ้า
2: เบาลงเทศเจ้าน้ำเทศ
1: เจ้า
2: เบาโซน
1: เจ้า
2: แม่ทิ้ง
1: เจ้า
2: แม่บ้านไอ้ทำลีลาลุงชุ่มีแม่เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แม่คำพิวแม่ทูเพียนแม่คำพง
1: เจ้า
2: เฮียงสอน
1: เจ้า
2: พันหลวง
1: เจ้า
2: ท้าเพลงผมครูเพิ่นเด้อครูคนใจเพิ่น
1: เจ้าทางใดอีกเนาะเจ้า
2: คุณต่างๆเด้อ
1: เจ้า
2: เศรษฐีเจ้าหนึ่งกับลูกเจ้า
1: เจ้า
2: สวยหนาไหม
1: ขอบใจขอบใจแม่จันทรา
2: ก็ก จอหลาย
1: เจ้าโชคดีโชคดีอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการแนะนำกันเข้ามาเนาะกุหลาบแทนกายฟังให้คู่ขวัญใจทุกคู่ทั้งแม่มณีลาทั้งสาวแพงพร้อมเด้อคู่ขวัญใจทั้งแม่วอนพร้อมเนาะทั้งแม่คำพร้อมเด้อหลายๆคู่แล้วเนาะกับคู่ขวัญใจของทั้งแม่จันทราพร้อมขาดบ่ได้ก็คือคนพิเศษเนาะทั้งพ่ออึ้งบ้านดันสร้างมาฮับตื่มนึงสายกันก่อนสบายดี
0: สบายดีสาวคุณน้ำ
1: เจ้าสบายดีเบาสอนเป็นเอาไดเนาะบ่ได้ยินเสียงโดนละไปทางใดมา
0: อาการห้อนเด้อมันนี่อาการห้อนห่อนเอาเด
1: ้อโอ้อาการห้อนเนาะ
0: ตื่นเช้ามาก็ได้ห้อนแล้ว
1: ใจบ่ห้อนตามอากาศแม่นบ่
0: บ่
1: ใจดีอยู่
0: เ
1: นาะเออแม่นบ่เนาะเลือกหลายพูดบ่เลือกหลาย
0: เ
1: จ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
0: าะสาวไซทานีเด้อ
1: สาวไซทานี
0: น
1: ั่
0: นล่ะ
1: เจ้าฝากไปทั้งได้บ
0: ่ฝากไปสาวมึงเฟืองเด้อสาวมณีวันมึงเฟืองเด้อ
1: เจ้า
0: เด้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็สาวอันนั้นแพ้สาวแพ้นนแก้วสาวมณีลา
1: เจ้า
0: สาวเพลงวังเวียง
1: เจ้า
0: สาวอันนั้นเด้อสาวสดยิ้มฮอดแด
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วก็ลุงภูคำไม้ทำเหล็กขอโทษ
1: เจ้า
0: ไม่ไผ่ไม่พื้นไม่วอนเด้อ
1: เจ้า
0: ทำมาเรียนเด้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็ลุงภูคำเนาะไอ้ทำเหล็กขอโทษหรือบอกแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: พี่เชษก็คงงามๆมาใหม่เด้อ
1: ขอบใจเด้อ
0: เด้อมาผู้เดียวเนาะวันนี้เนาะ
1: เจ้ามาผู้เดียว
0: เด้อขาดคนหนึ่งแล้วเนาะ
1: เจ้าผู้หนึ่งติดภารกิจ
0: บุกเป็นยังนะขอบใจเด้อ
1: ขอบใจทั้งบ่สอนเด้อเจ้าขอบใจหลายๆโชคดีโชคดีสบายดีเด้อขอบใจทั้งมิตรรายการอยู่ทั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นว่าทั้งวังเวียงอากาศยังฮ้อนอบอ้าวอยู่เด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วมิตรรายการหลายคนนี่ก็รอจอทางรับฟังเสียงเพลงอยู่กุหลาบแทนกายจากแม่วันแนะนำกันเข้ามาฝากไปทางแม่วอนเด้อแม่จันทราแม่มณีลาพร้อมทั้งสาวแพงพร้อมเนาะทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนกุหลาบแทนกายแล้วจะติดต่อด้วยขันเงินขันหากจากเบาสูงนิดแนะนำกันเข้ามาตอนนี้มวนกับเสียงเพลงนี้กันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่นอี

0: ขาดเงินขาดหักเนาะมันมวนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาขอบใจเด้อทางบ่าวสมิตรที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำเสียงเพลงมันมวนผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบใจทางหลังไมค์พร้อมเด้อขอบใจทางพ่อทองเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่นว่ามื้อนี้ต้นน้ำคือดำเนินรายการผู้เดียวเนาะอีกคนนึงไปทางไดก็แจ้งเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจบ่สามารถเข้าร่วมดำเนินรายการได้มื้อนี้ต้นน้ำทำหน้าที่ดำเนินรายการผู้เดียวนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึ้งมาฟังมาต้อนส่งกำลังแข็งใจให้มิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลากหลายเสียงเพลงเนาะผ่านไปสลับสเปลี่ยนเพลงเก่าเพลงใหม่แด่หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สร้างกำลังแข็งใจให้มิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และวังคีนี่พอท้องเป็นการแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงขุนลูนางอ้วนเด้อต้นน้ำฟังหางทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษกับฝากลงกังใจทั้งแม่คำเด้อแม่คำจันทลังสีที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคู่ควรใจเป็นคู่ของฮักทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราเนาะนั่นก็คือทางแม่คำพอท้องเป็นจิตหนึ่งใจเดียวสลับสเปลี่ยนกันไปมื้อนี้ได้ยินเสียงพ่อท้องมื้ออื่นก็ได้ยินเสียงแม่คำขอบใจเด้อละกาทั้งพ่อท้องเพิ่นก็แจ้งมาว่าหับฟังอยู่ทางรหัส12นี่สัญญาณแจ้งสะดวกสบายดีใจนำเนาะเพราะว่าที่บ้านมาพ่อท้องเพิ่นก็แจ้งมาว่าอู้หับฟังบ่ค่อยแจ้งเด้อแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้ถามไปแล้วเพิ่นว่าโอ้สัญญาณแจ้งดีเพิ่นว่าจากไหนรอท่าครับฟังเสียงเพลงมันม่วนผ่านทางรายการพวกเฮาหลายคนที่โทรเข้าหน้าไม้บางคนก็บอกว่าโทรเข้ายากหลายติดต่อยากยากคนว่าถ้าว่าครับฟังอยู่เนาะการโทรเข้าหวมผ่านทางรายการพวกเฮาก็มีเพียงเบอร์เดียวไม่รายการ0305787052ครับสายหน้าไม้สบายดี
1: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีโอ้เดี๋ยวนี้นี่มาล่ามาลุ้นตลอดได้นอนหลังๆมานี่เป็นดังใดเด
1: ส
0: ายสายประวางบอกโทรเข้ายากบอกไอ้แพง
1: โทรเข้ายากมันมีหลายคนโทร
0: เด้อหับหน้าไม้เด้อมื้อนี้ฟังเพลงหยังเอ่ย
1: ขอฟังเพลงคนในใจเด้อ
0: คนในใจบ่
1: แม่น
0: เจ้าคนในใจน่าจะมีอยู่เอ่ยหรือว่าสำฮองไว้บ่อ๋อจะเพลงหนึ่งเผื่อไว
1: ้คณะบ่มีแล้วคืนมากับเอา
0: คืนมากับเอาเนาะ
1: แม่น
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าเซนเลย
1: ป้าให้ลมพมีป้ากำนาเลียน
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: ประจันทลาคู่คนใจคนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ไอ้สมนิด
0: เจ้า
1: ไอ้สมนิด
0: อื
1: มป้าป้าส่วนบางเวียงเลยเด้อ
0: เ
1: จ้าใจเลยเด้อ
0: เจ
1: ้
0: าเจ้าเ
1: จ
0: ้
1: าจะกำปาไล่มืออะไรเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็ปลาน้ำตวงเด้อบอกอดถูกสะอาด
0: เจ้า
1: เสียงถูกใจพี่เจ๊น้องสาราหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: ขอบใจโชคดีสบายดีเน
1: า
0: ะอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ห้องทรงก็ร้อนรักษาสุขภาพเด้อเอ้ยอากาศร้อนอ้าวหลายเนาะรักษาสุขภาพเอ้ยเจ้ายินดีมีแฮงขอบใจไอ้แพงเด้อโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทั้งไอ้แพงเนาะมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านนนแก้วอากาศร้อนอ้าวหลายมิตรรายการเมื่อวานนี้ก็ร้อนกลางคืนมากันยังฮ้อนอบอ้าวอยู่พวกเขากลับเป็นห่วงเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟบางคนนี่ก็เปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดเบิดมือเบิดคืนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสติเด้อถ้าว่าสงสัยแล้วก็อย่าลืมปิดอย่าลืมมอดไว้ให้ดีตอนนี้สาวขมวลเอาเป็นเวอร์ชันของแสงดาวีห้องเนาะฝากไปทางแม่วันเด้อเสียงเพลงนี้ฟังหวมทั้งแม่คำทั้งแม่มานีลาคนงามพร้อมทั้งแม่จันทราเสาแพงพร้อมเนาะและก็ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนม้วนๆนำกันก่อน

คุณลูนางอ้วนเนาะม้วนๆเสียงเพลงนี้ขอบใจทั้งพ่อทองเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาพิเศษกับฝากไปทั้งแม่คำจันทรังสีเนาะคู่ขวัญใจของพ่อทองวังกี้นี่ก็ขอบใจหลังไม้จากแม่มานิลาแนะนำเสียงเพลงอำนาจหักฝากไปทั้งพ่อคำเล็กเด้อพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่แล้วก็ฝากไปทั้งเบาสอนเบาน้ำสวงแดฟังหวมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนและพิเศษกับฝากไปทางคู่ขวัญใจแม่มานิลาเนาะก็คือทางพอลินทองขวัญใจแม่มานิลาไอ้เปานครหลวงหวังว่าเสียงเพลงนี้จะฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไว1ชั่วโมงนี้บื้อเดียวมิตรรายการขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาและสำหรับระยะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อท่านใดที่มาก็เกี่ยมแผนการเดินทางที่จะไปลินไปเที่ยวโดยเฉพาะก็คืองานบุญบั้งไฟทางเมืองเฟืองเนาะก็คือเพิ่นจะเริ่มจัดในมื้ออื่นวันที่27 28ทางเมืองเฟืองแขวงวิ่งจันทร์ผู้ใดที่มาก็เกี่ยมแผนการเดินทางบางคนนี่ก็เดินทางไปแต่มื้อนี้บางคนนี่อาจจะเกี่ยมเดินทางไปมื้ออื่นแดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายด้วยความปลอดภัยพร้อมด้วยกันนั้นดินด้วยความเบิกบานมวลซื่นปิดท้ายรายการนี้ฝากด้วยเสียงเพลงสาวไซธานีเนาะฝากไปทางเบาสอนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่หลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรไซทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ไหมในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดีควรหาได้พบแก้วตา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5องค์คณะภาคศูนย์กลางสัมพันธ์แม่ยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้กล่าวว่าในตอนหน้าเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์แม่ยิงลาวให้สืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานภาคและบรรดาหน่วยภาคฐานของตนให้ปลอดภัยนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้กับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติและแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรมท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเฮียคองให้เอาใจใส่บำรุงสร้างก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่ยิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นข้อกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญให้ถูกระยะของการปฏิบัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐคณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเป็นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจักรให้เข้มแข็งนับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเกี่ยมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจบัตรของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ้าน้ำไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
4: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
4: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
5: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุงอย่างนี้ก็เห็นหุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ิดเป็นคนลาวหักสากลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของสากลาวขันบ่อยากเว้าห่างแมงเงาเปิดมาแย่เนาะขันบ่อยากเว้าแท้ๆห่างแง่เปิดมาแย่มาสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอันน้องแซนน้องสาวหนุ่มรอสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการหาดีเนาะนี่ครับความนิยมสมสอบจากภายในและต่างประเทศศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งเก่าและใหม่เอามาเปิดสู่กันฟังตามคำขอทาง FC แฟนรายการฮอนิกันไลน์เพราะว่าภาคส่วนนี้ก็มาติดตามทั้งโซเชียลทางวิทยุออนไลน์ก็เบิ่งได้ทางโทรศัพท์ก็เห็นภาพได้เบิ่งเสียงเห็นผู้จัดรายการพร้อมอีกในยามนี้มันทันสมัยเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ไล่สดแต่ว่าปัจจุบันมีเพจประจำแห่งชาติลาวมีผู้ติดตาม 4-5 แสนคนพุ่นเด้มีรายการเฮาเนาะก็เข้าเบิ่งทางเพจพันเดอร์ที่ลาว Natural Radio ไปเบิ่งภาพและเสียงได้ยินแต่เสียงมาป่ะโคสุกก็ดิมันผู้ใดเนาะพิมพ์ไปเบิ่งทาง Facebook ไปเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งหนวดเบิ่งเขาเป็นจังได๋เนาะก็อกก็ลมกันกันเจอก็ทักทายสบายดีเข้ามาบางภาคส่วนก็สิเป็นเพื่อนเพียนเพื่อนมิตรร่วมสถาบันร่วมอุดมการเดียวกันเนาะก็จบมาก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทุกเขตทุกแขวงก็เห็นหน้าเห็นตาก็ทักทายสบายดีกันเข้ามาเด้อก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้โคศกจะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์ก็มีหลายภาคส่วนคือเก่านั่นแหละนักก็ยังเป็นภาคส่วนเก่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือทางลองฤทธิ์เพิ่นนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักต่อไปก็แม่นทางโรงงานตัดงิบ SMKM สกิลาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อห้านเท่าพันโมบายโฟนครับสมแปลงโทรศัพท์มีขายทุกรุ่นโทรศัพท์อยู่ทางตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสไปแปลงก็ได้นะจอมันแตกจอมันเสื่อมทูบ่ได้เงินเสียงสัญญาณบ่ค่อยดีหน้าจอแตกบ่หรือว่าปัญหาต่างๆมันจากซ้อๆหลายปีหลายเดือนแล้วก็เปลี่ยนหน่วยใหม่กับพี่หาน้องสายพันธุ์พันโลเนอร์หลักกับครอบจนครอบทั้งห้านนางพิมพ์สอนนำอันนี้มันขายเครื่องสูงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจเจ้าของแบรนด์ขะเปียกสองไอ้น้องทั้งน้องสาปอกกี้ขดงามขอบใจเจ้าของแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานผู้สมไซก็ถือว่าเหมาะสมและยามนี้ใกล้จะเข้าพรรษาพระวรนาแล้วเนาะเข้าไปสู่ในเรื่องของศาสนาพุทธพวกเฮา

ก็มีเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็ถือว่าแนะนำเด้อมีรายการเฮากับเทียนผึ่งแท้ๆ 100% จากธรรมศาสตร์มาหลอมใส่ๆเทียนมีหลายรูปหลายแบบมีทั้งขนาดใหญ่กลางและน้อยนะตามเทศกาลต่างๆเพิ่นหับผลิตจัดส่งหับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีกับแบบสไตล์พรีเมียมสวยงามให้เลยเด้อเฉพาะภาคส่วนที่สนใจต้องการไปสมไส้ในเรียกงานทางศาสนาก็แนะนำมาทีเทียนผึ่งนำสุขนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ต่อไปก็แม่นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาที่ให้เครดิตในหัวรายการในแต่ละมื้อแล้วก็ทั้งอยู่โทรทัศน์ปกสนำก็คือห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสสูตรฮ้อนและสูตรเย็นทาถูทาถูนะสูตรดมเมาหลุดเมาเหงาเมายนเป็นวินเป็นเวียนกระทันหันหรือว่าพกซ้ำดำเขียวต่างๆก็มีสองสูตรไว้ให้เลือกห้านแม่กูดทางเข้านับเบอร์สองตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวกนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปอีกเติมห้านไข่ยาแม่ยกคนงามคิวนี่บ่ให้เว้ากุ้งป่านวงเดือนเพิ่นเพิ่นเป็นคนใจดีนะเพิ่นติดตามรายการโคสุกเป็นประจำก็สนใจต้องการจะได้อาหารเสริมอยู่ทางทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ก็ขี่รถทีบไปหาเพิ่นโลดห้านแม่ยกเด้ออันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาทุกประเภทเลยนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ส่วนที่เห็นอยู่หน้าจอทั้งสองโลโก้นั่นก็เป็นห้านน้องฝ่ายขายดีเป็นสีบัวๆจักหน่อยเด้อเพิ่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาแต่ว่าได้เอาขึ้นไปใส่หน้าจอทางเพจติดตามเบิ่งนะสนใจต้องการใส่บริการเครื่องสำอางครบวงจรก็แม่นไปที่ห้านน้องฝ่ายขายดีมีสินค้าของลองลิสผู้เฮานำอีกอยู่ห้านน้องฝ่ายขายดีเด้อสีแยกไฟแดงท่านหลวงใกล้โฮงแฮมสกายไลท์คันไปกับเบื้องขวาคันมากับเบื้องซ้ายห้านเพิ่นซื้อว่าห้านน้องฝ่ายขายดีเจ้าของห้านนี่โอ้ความงามบ่ให้เว้ายังหนุ่มยังน้อยแต่ว่ามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างกับเป็นอุปถัมภ์คำสู่เพิ่นกับสาวฝ่ายแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ติดอยู่ในหน้าของเพจนะก็คือแบรนด์สบู่เจ๊จอยอันนี้ก็ถือว่าได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งลองลิสพวกเฮานะเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเส้นเดียวกันทั้งสครับน้ำตาลสครับกาแฟในการพัดคัดผิวนะให้ผิวพรรณเฮานี่ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็ขออวยไสยพรให้แก่บรรดาผู้ที่เขามาร่วมโฆษณาเสื้อได้ขายมันอยู่เคียงข้างและกันไปตลอดเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นเอานุ่มๆเย็นๆได้จักหน่อยเด้อคนที่มีความหักที่สมหวังและผิดหวังก็มีหลายประเภทที่กำลังรับชมและรับฟังในตอนนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจม่วนๆกันจ้ะ

สบายดีท่านนางสาวปิงคิรีเนาะทางติดตามทางเพจแห่งซาลาวขอเพลงหอมผู้รักปักเซจักหน่อยเด้อฝากแชร์ให้เด้อเด้อทางเพจแห่งซาลาววันนี้ไลฟ์สดทาง Facebook คู่ซุกนำทีพียูไทยมิวสิกเข้ามาแล้วฝากกดติดตาม1ไลค์1แชร์ให้ได้จ้ะ

นแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแต่จีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพ

0: เอิ้นเว้าว่าสุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่เมืองคนมันต้องสุขภาพแข็งแรงเด้กันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สบายใจนะพ่อเนาะอีแม่ก็คือกันคันสุขภาพแข็งแรงนี่ได้กินหยังก็ได้กินไปใส่ก็ได้ไปฟังเพลงกับมวนคันแข็งแรงนะกันเจ็บคันป่วยอยู่กับเพลงมวนกับบ่มวนหงุดหงิดเนาะอารมณ์บ่ค่อยจ่อยปานใดโหยเจ็บป่วยอยู่สิมาฟังเพลงอยู่ตัวมีแต่ดึกวิทยุทิ่มมันด้วยบางทานก็ได้เนาะมึนเด้อดทนอดกันได้อีแม่เฮาใจเย็นๆเนาะบ่ต้องใจฮ้อนทุกอย่างมันต้องมีทางออกมันบ่แม่นว่าเป็นหนทางตันอย่าปิดตัวเองไว้ในห้องให้เปิดประตูออกมาเปิดประตูหน้าต่างเปิดประตูปกเอี่ยมแหนมเบิ่งเมฆหมอกแหนมเบิ่งจนสุดสายตาเบิ่งต้นใบใบหญ้าเบิ่งมวลพฤกษานานาพันธุ์จะเกิดความคิดบวกขึ้นมาทันทีตื่นแต่เช้าเห็นตะเวนขึ้นตอนแรงๆมาเห็นตะเวนตกมันตกมื้อนี้มื้ออื่นมันก็ขึ้นมาใหม่มันต้องสู้เนาะมื้อนี้เฮาอาจจะท้อแท้ผิดหวังแต่ว่าจะช่วยให้มันจมลงเลยให้มันขึ้นคือดังตะเวนหน่วยใหม่ในมื้ออื่นเช้าเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพเด้อเป็นกำลังใจให้เรื่องอาหารเสริมเรื่องปัญหาต่างๆปรึกษาสอบถามข้อมูลได้กับบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเอาญาติบัตรคำนะกดคำมาใหม่เมื่อกี้นิดยังบานได้ครับเถอะมีรายการอยากออกหน้าไมค์ก็โทรมานะโคชุกบ่ได้เป็นคนใจดำเด้ออาต่างแต่ว่าเวลาเว้านี่ก็ยังบ่ได้ครับเถอะอ่ะอนุญาตรับสายจะสบายดีจะสบายดีตู้ตู้เพ็งบ่ได้คืออารมณ์ดีแท้มื้อนี้เป็นจังได๋
1: สิมาที่ใจดำรับสายบ่
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยัง
1: สาวสวนยาง
0: สาวสวนยางแม่เพลงมีสวนยางวะ
1: บ่มีแต่ขอฟังเพลงสาวสวนยาง
0: โอ้กันมีอันสวนยางพารานั่นก็ถือว่าคักแล้วเนาะจะฝากเลยจ้ะ
1: ฝากให้แม่บ้านเมืองเพืองคือจอยน้องวันอา
0: จ้าจ้า
1: บ้านก่อนวังเมียงบ้านเลขโคกแง่บ้านเกิม
0: เจ้า
1: แม่มณีลาแม่จันทราแม่วอนแม่ไพแม่เผย
0: เจ้า
1: สาวันกันบ้านปังเงินทุกเสียงทุกสายให้เด็กเมืองเพืองลุงกูมีได้เด้อ
0: เจ้า
1: เสียงทุกสายเศรษฐนาใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: ฮ้อน
0: วะฮ้อนกับไปอาบน้ำ
1: อาบตลอดอาบ
0: เจ
1: ้
0: า
1: เดี๋ยวน้ำฮ้อนมือแล้ว
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: คือคุณบ่ฮ้อนบ่อุไสคือบ่ฮ้อนนั่งห้องแอร์เนาะ
0: เจ้าก็เย็นแต่ตอนอยู่ในนี่แหละแล้วรายการนั้นก็ฮ้อนคือกันเจ้าแม่นแล้วครูซุกยางมาจัดรายการเด้เจ้าเจ้าก็จอดรถไว้นอกเพื่อกันยางเข้าห้องส่งเนี่ยเนาะอากาศฮ้อนได้ส่งนี่เนอะรักษาสุขภาพเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาก็ได้ก็ถือว่าเป็นห่วงเนาะภาคส่วนหนึ่งก็เฮ็ดอยู่กลางแจ้งนี่ก็คือไอ้น้องกรรมกรเนาะภาคส่วนหนึ่งก็ได้รับงานมีหลังคาได้ก็ดีเนาะไอ้บ่าวเฮาเนาะภาคส่วนหนึ่งก็แม่นอยู่กลางแจ้งก็เริ่มต้นสร้างตอหม้อใหม่ก็อดทนเอาหากันห่มมากั้งรักษาสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำหลายๆได้เนี่ยการฮ้อนเนาะอาศัยต่อไปเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีตู้สอน
1: แม่นะ
0: อันบ้าสอนได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดสาวน้อยกี่ดงกระลึมวะ

0: ว่าว่าเออก็ดีแล้วเดี๋ยวจะเอาเพลงหยังเจ้า
1: ฮักเม
0: ีย
1: หลวง
0: เต็งห่วงเมียน้อยเจ้าโอ้บ้านสอนนี่มีเมียหลายคนเนาะเออเอาฮักเมียหลวงเต็งห่วงเมียน้อยเจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอันงามๆนี่บ่ว่าเด้อมันออกบ่อยากคักปานใดเอาเป็นแบบรอๆซะเออรอเฒ่ารอแก่เออว่างามๆนี่มันอยากออกเป็นผู้หญิงปานใดเนาะเออมันจังแมนแต่ลูกผู้ชายมันต้องจังซั่นเนาะจ้าจ้าจ้าจ้าขอบใจท่องเบาสอนเนาะอันนี้ก็ถือว่า FC แฟนรายการพวกเฮาเมื่อวานนี้โฆษกก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรักษาความสะอาดเนาะเพื่อบ่ให้มันเป็นพยาธิเทินว่าเป็นพยาธิตัวตืดเราจะไปเนาะมีทั้งตัวแปรตัวกลมยังอะไรอย่างนั้นแหละย้อนเฮากินเปื้อกินเปื้อนย้อนรักษาความสะอาดเด้เมื่อวานนี้ก็เล่าสู่กันฟังหลายแนวเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าทางปากและทางผิวหนังนี่บางภาคส่วนได้ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเนาะรักษาความสะอาดตัวเองให้มันดีๆในการกินกันนั่นก็ได้เอาซับฮับสายอีกสายนึงแล้วจะค่อยไปฟังเพลงกันจ้ะสบายดี
2: ฮัลโหลสบายดี
0: โอ้ยสบายดีสาววันเสียงขวาง
2: เลยสบายดีสาวอุตุพลง
0: เออเอาเพลงอย่างสาววันเลย
2: ขอเพลงสาวนาแซงคอยสู้เด้อ
0: สาวนาแซงคอยสู้เจ้าฝากเลยเจ้า
2: บ่าวติดรอและบ่าวน้ำตวง
0: เจ้า
2: บ่าวจนบ่าวลงเพ
0: เจ้า
2: บ่าวอันใส่จนสาวสมณีสาว
0: เจ้า
2: สาวมองรมใจสาวนางสาวตะกี้ไปเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: สาวให้เวทีเมื่อกี้แน่
0: เจ้า
2: สาวให้
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าแล้วก็คนตัวฟอมเ
0: ด้อโดยขอบใจหลายๆเจ้า
2: โ
0: ชคดีนะอ่ะแฟนรายการเฮาก็ได้ออกอากาศหน้าไมค์กันมื้อนี้กันหลายท่านพอสมควรไปฟังเพลงกันเนาะตามคำขอหอมกุหลาบปากเซเด้อเออสาวสวยคุณงามอมตะนิรันดร์เสียงดีสีบุมิตกติ่งหน่อยพลอยไพรินมวนๆกันเจ้า

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
1: หอมกุหลาบปักเซทักทายสบายดี FC แฟนรายการทั้งนครปักเซแขวงจำปาสักอายุทั้งเมืองสนสมบูรณ์ก็มีหลายทั้งเมืองจำปาสักโอ้นไปทางเมืองโขงแดให้ลายท่านก็ติดตามรายการคิดฮอดคิดถึงกระโทขึ้นมาอยากได้อาหารเสริมกระโทขึ้นมาเด้อเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ฟังทางนั้นก็ได้ออกอากาศเป็นประจำมีรายการขึ้นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นทางวิทยุผู้ที่มักฟังเพลงฟังวิทยุติดตามข่าวสารทางวิทยุในกระไลผักส่วนหนึ่งก็ติดทางติดตามทั้งโทรศัพท์ทั้งเฟซบุ๊กทั้งข้อมูลต่างๆทางโทรศัพท์ส่วนกับเบิ่งทางโทรภาพก็มีก็ฝากติดตามรายการทางโทรภาพปกสเวลา 14:30 จนถึง 16:00 ตอนบ่ายๆจักหน่อยก็เป็นรายการของกสุขคือกันก็เป็นรายการสดเด้อหลังจากได้ฟังเพลงวนๆไปแล้วก็มาล้มกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพยันเจ็บยันป่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการพาหะนำเสื้อโรคต่างๆนะก็คือยุงลายนะซึ่งเป็นพาหะนำเสื้อโรคไข้เลือดออกมาตอนมาหยาบเอามาฝากเขาเพื่อได้คันเพิ่นได้มาแล้วก็ได้ตัวเดียวนี่ก็มีพิษมีภัยยุงลายไข้เลือดออกแล้วก็ไข้มาเรียโอ้สองพักส่วนนี่ก็ถือว่าชื่อเสียงโด่งดังหมดเลยป่านนักเตะระดับโลกพอดีเพิ่นนี่ก็ได้เป็นนักบินเนาะเป็นนักบินบินมืดจอบลอยหากินเลือดคนเด้ยุงลายมันให้ก็เสือมีรายการเอ้เสือนี่มีแข้วกักซากอยู่ลายเสือโคงยังบ่ทอยุงลายตัวเดียวมันเอาบาดเดียวโหเกิดฮ้อนเกิดหนาวขึ้นปวดตนปวดตัวขมปากส้มปากเขาแล้วได้บัดเจ็บหัววินหัวปวดเมื่อยตามคอกระดูกตามห่างกายขมปากคือว่าเจ็บหัว 2-3 มือคิงกับห้างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวไปได้มีรายการไปแล้วเด้อไปแทงลวดไปกวดไปเสกบึงให้มันละเอียดบางท่าทานอาจจะติดเสื้อไข่ยุงลายแล้วก็เป็นเนาะเดี๋ยวสุดไปปล่อยปะหลายลูกเต้าเราก่ออยู่เฮือนอยู่ซาดคือกันเห็นมันง่วมมันเหงามันบ่กินข้าวมันมักเก็บหัวมักเป็นไข้ 3-4 มื้อบ่สวงบ่เซาจักเทื่อดิเหี่ยวไปอันตรายคันปล่อยไปโดนนี่มันแล่นขึ้นสมองเข้าฮอดเส้นเลือดนี่แห้งนักกว่าเก่าเด้อไข้เลือดออกมันก็มีวิธีป้องกันอยู่ดอกแต่ว่ากะสิเว้าเรื่องเด็กน้อยเนาะบางทีมันก็บ่วิทย์สายตาของอันนักบินดอกอันตรายผักสวดนี่แรงๆมานี่โทษต้นสวยๆนี่ก็มียุงลายนี่บอลในที่มันมีน้ำขังๆจักหน่อยอยู่แจ่เฮือนนี่ไปจอบๆเบิ่งรถเนาะนอนน้ำยุงลายนี่ทูดทูดเนาะไปคว่ำไว้เด้อยางรถที่บ่ได้ใส่สิไปอย่าชั่วไปตั้งไว้น้ำมันไปขังอยู่ในยางรถใครกันโธ่ปานหงแฮมยุงอยู่ไหนผลิตกันออกมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ออกมาหยุดพอซะปรากฏว่ายุงลายปกติอยู่เฮือนนี่มันมาได้ใส่ไปกวดไปเซกเบิ่งแอ่งน้ำต่างๆหม้อแหกแตกกระปุ ไปกวดไปเซ็กไส้ยาเสียดยุงไส้อันนี้ไปทำลายแหล่งเพาะยุงลายเพื่อสกัดกั้นบ่อยมันขยายพันธุ์แต่มันจะมาโจมตีเขาได้นะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ศาลนี่ติดเสื้อไข่ยุงลายไปเซ็กไปกวดไปเบิ่งรถอยู่ห้องหมอมีโอ้นักนะในปัจจุบันนี่ก็ได้ประเด็นต่อไปก็คือไข้มาเลเรียอันนี้มันพักส่วนที่มักเดินป่าเนี่ยมักไปเที่ยวป่าเที่ยวดงเที่ยวดอยมักประจนภัยไปม่องที่เป็นห้วยเป็นห้องเนาะเป็นบ่อนที่ลี้ลับประเสริฐไปนะมักไปปีนภูปีนผาก็ติดปิดไข่ถูกกัดแล้วก็ปิดไข่กลายเป็นตัวนี้มันซื้อว่ายุงยุงก้านปองเนาะตัวนี้เด้อยุงก้นปองมาเสร็จแล้วอันนี้เป็นตูพังหะเขาให้เกิดไข้มาเรียนะอันนี้รายละเอียดนี่โคสุกยังไม่ได้เอาเบิดดอกว่ามันเป็นจิตวิทยาเอาเป็น2ประเด็นรวมๆกันก่อนเนาะแนะนำในการเดินป่าเดินดงก็ให้ใส่ยาทากันยุงไปนำเนาะเสื้อผ้าอาภรณ์ห่มปิดให้มันดีๆป้องกันเพื่อบ่ให้ถูกกัดถูกตอดเป็นก่อยเกิดกลายเป็นการสะสมเสื้อต่างๆในเส้นเลือดก่อยเกิดเป็นไข้มาเรียนะขึ้นสมองเข้าเส้นเลือดโอ้ยอันตรายเด้อการไปการมาไปใส่กะยาสิอยู่เฮือนกะไข่สิไปป่ากะไข่ให้กันได้ถ้าเฮาถูกกัดเนาะอันนั้นก็คือการดูแลสุขภาพเนาะไปใส่ก็ต้องมีสติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะปรากฏประการที่บ่ดีแล้วก็ไปเซกไปกวดให้มันครบวงจรฮู้แล้วก็จึงค่อยมาเฮ็ดตามวิธีการนะรักษาสุขภาพเตือนกันไว้จริงๆแหละข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากในการดำรงชีวิตประจำวันยันว่าเจ็บว่าป่วยมหัดเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มรอสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการนะแต่เฮาเจ้าค่อยก็ต้องได้เบิ่งอะไปฟังเพลงกันต่อบัดดิหลังจากได้เล่ากันไปแล้วกับส่วนหนึ่งกับฟังเพลงไปนำเนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปจะค่อยเมาเรื่องสรรพคุณอาหารเสริมกันหน่อยนึงนะเพลงนี้ละแม่นเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้ออันนักห้องพลเรือนเป็นโคซุกนี่แหละฝากติดตามเพื่อนเด้อเพลงบ่มวนดอกแต่ว่าอันสาวจันทลาขอมาแล้วก็ทั้งเบาใส่สนใส่แท้บ่มีขี้หินแห่แก้มแด่เพลงนี้ขวัญใจของสาวคำนางหัวหน้าเนอว่ามวนกันเลยจ้ะ

0: พื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ก็อย่าสุดลืมเด้อในรายการเฮาไปเสกไปกวดเบิ่งเนาะเรื่องของดวงตาก็ได้ตามัวตาฟางเนี่ยมันก็ยากยากเลยหน่อยเฮ็ดหยังทำหยังมันก็จะสักซ่าแดเนาะไปเซ็กไปกวดครบวงจรเรียกว่ารับการผ่าตัดฟรีๆศูนย์การแพทย์พะเด้อเมื่อกี้ได้ฟังไปก็กดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111บริการผ่าตัดฟรีบริเสียเงินจักกีบตัดออกอันห่วงกันผ่าตัดเบาเงินนำเพิ่นเปียวเงินนำแต่เลนแก้วตากับค่ายาเท่านั้นดอกนะเพิ่นใจใหญ่ใจดีเป็นยามเลยยามเพิ่นใจดีกับยามนี่แหละจนได้เพิ่นบ่มียามใจดีต่อหน้าเพิ่นก็สิบ่มีโปรให้ก็เขียวเพิ่นมาหาเพิ่นเด้อยามนี้ก็ได้มาหาท่านด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เสียเทียนปู่แพทย์อาวุโสจากประเทศจีนพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าสู่กระบวนการปินปวดในทางการแพทย์โอ้คักมีรายการเฮามาเด้อเพิ่นก็เข้ามาอุปถัมภ์รายการเฮานี่ก็ดนเติบแล้วหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมื้อนี้โฆษกจะแนะนำเขาเอิ้นว่าน้ำยาล้างจานเบาไทยแต่นี่บ่แม่นประเภทเป็นกองเป็นน้ำสำเร็จรูปเด้แต่เป็นประเภทให้มิตรและการซื้อไปแล้วไปผสมเองเลยคักบ่บัดนี้โอ้มาในแบบใหม่บัดนี้เนาะสุดหนึ่งนี่ 180,000 กีบจะมีข้อมูลแบบวิธีการผสมให้อ่านละเอียดอยู่ใน1สุดสามารถผสมได้ถึง14ลิตรตุกอยู่ลิตรหนึ่ง 12,000 กีบป้าใส่ได้ดนมีรายการเฮาสนใจบ่สนใจก็โทรเข้ามาเลยเด้อเอาไปผสมเองมีรายการเฮาเด้มันจะต่างกันบ่งที่ว่าเอาไปผสมเองผสมเป็นบ่โคศกว่าซั่นหวายมันก็เป็นแล้วเนาะเพราะว่ามันมีข้อมูลอีเมลไปอ่านเลยเด้อเพิ่นจะแนะนำวิธีการผสมด้วยตัวเองกับน้ำยาล้างจานเบาไทยสุด 180,000 กีบไปผสมเองได้ถึง14ลิตรผสมใส่กระตุกกันไว้ใส่ได้ดนมีรายการเฮาจัดส่งทั่วประเทศรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะถ้าหากว่าเอาซิปสุดขึ้นไปเพิ่นก็มีของต้อนของแถมให้อันนี้เพิ่นมีแบบวิธีการใหม่เพื่อให้มิตรรายการเฮาสะดวกบางพักส่วนต้องการอยากสั่งกันเป็นทุกสำเร็จรูปเอาไปล้างเลยเอาไปใส่เลยก็มีแต่ว่านี่แจ้งให้มิตรรายการได้รับทราบน้ำกันเป็นสุดเลยตัวนี้เอาไปผสมเองเลยนะแบบวิธีการผสมจะมีข้อมูลไว้ให้อ่านเรียบร้อยบ่ได้ยากมีรายการครับนะบ่ได้ยากเด้อ สุด 180,000 กีบไปผสมเองเฮ็ดเองได้ถึง14ลิตรองค์ประกอบต่างๆอยู่ใน1สูตรครบสุดเลยนะอันนั้นก็คือข้อมูลกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานในแบบสูตรผสมเองจัดส่งให้ทั่วประเทศมาเลยนะสั่งซื้อนำรายการโคสุกจะได้ครับราคาพิเศษให้เด้ออันนี้ก็ถือว่าข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากกับน้ำยาล้างจานเบาไทยครอบครัวรุ่นใหม่ต้องใส่ใจความสะอาดห้องครัวนะบ่อนแต่งอยู่ครัวกินถ้วยวงสวงสามมันต้องสะอาดมีบ่อนเมี่ยนบ่อนเก็บหักษาล้างแล้วต้องเอาไว้ในหีบเอาไว้ในกระตอกกระตาที่มีฝาปิดเงินจานบรรจงคันบ่ปิดบ่สนิทมันก็มีแมงสาบมีหนูมาเหยียวมาขี่ใส่ก็เป็นพาหะนำเสื้อโรคอีกตึมอะไรก็แจ้งไปนะไปฟังเพลงกันในรายการเฮาบัดนี้หักเมียหลวงห่วงเมียน้อยตามคำขอเด้อจากทาง FC แฟนรายการเพิ่นขอมา

คาราโอเกะนะอย่าเอาเป็นเวอร์ชันเป็นเต็มเพลงเลยสักหน่อยบะโคสุขี่ห้องให้ฟังเลยสมมติได้ยินยังเนาะเออแต่ว่าอยู่ไม่หูโคสุขนี่เป็นเสียงเจ้าเจ้าอ่าเอาม้วนๆกันเลยเจ้า

จจากเวลาเปิดมาหลายคนมีรายการเด้อเวลาเบิดอีกแล้วบ่ได้ก็ได้ขอบใจเพื่อนมีแฟนรายการทุกคนเลยเนาะพ่อแม่พี่ลูกแม่ป้าทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นเด้อที่รับฟังทางวิทยุเนาะได้ฟังเพลงได้ฟังข้อมูลอาหารเสริมต่างๆอยากได้ไปกินไปดื่มนะกินแล้วดีดื่มแล้วรู้สึกหายจากพยาธิโลคาก็แนะนำเบอร์ให้เลยเนาะมีรายการแล้วก็อยากได้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาล้างจานก็จะมอบเบอร์ให้เลยเด้อมีรายการโทรไปพัวพันสั่งซื้อน้ำห้องกาดพวกเราได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ส่วนเบอร์ตั้งโต๊ะมี2เบอร์030-544-6644-5446655นั่นก็คือเบอร์ทั้งห้องการลองเรียกพวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องใส่ต่างๆมีครบให้ความงามกาแฟเครื่องดื่มต่างๆมีพร้อมบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อปิดท้ายรายการให้มื้อนี้สาวนาแสงคอยสู้ให้แกสาวเพลงบังเวียงเพิ่นขอมากลางๆยกพลังจะเป็นบทเพลงสุดท้ายสำหรับมื้อนี้แล้วล่ะเนาะเมื่ออื่นพบกันใหม่เด้อมีรายการเฮาเมื่อต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักโรงงานตัดหยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้างเท่าพันโมบายโฟนห้างนางพิมพ์สอนตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้างขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้างเมกูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเชียงขวางขอบใจห้างเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจขับเปียกแสบสองไอ้น้องขอบใจเพื่อนมิตรที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อพ่อแม่ทุกคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าโฆษกเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพักคณะนำขั้นต่างๆนับแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอรมและให้ทีสิ้นนำโตกองประสุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนมานี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงข้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทการเป็นเสนาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถือกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดรัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันโดนได้เน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบโตเป็นเจ้าการจะตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์โทษในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บไร่หับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บไร่หับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทเลก้าเพื่อลดพลการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทั้งสายตั้งและสายขวางทั้งมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรไร้การท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านสบายดีมิตรไร้การเพลงก่อนเที่ยงที่หักแพงทุกท่านได้เวลามาพบพ่อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้กามาพบพ่อมิตรไร้การมาทักทายสบายดีกันกับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้บ่ว่ามิตรไร้การเนาะจ้าฟังอยู่ใกล้ฟังอยู่ไกลหรือฟังยื้อใส่ก็แล้วแต่หวังว่าสัญญาณจะไปฮอดไปถึงมิตรรายการท่านผู้ฟังที่รับฟังทุกท่านเด้อท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้นกสกบีก็ดำเนินรายการมีข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงสาระที่เป็นประโยชน์มาสลับสับเปลี่ยนเนาะฝากให้ฟังในรายการกันคือเก่านะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะเป็นมิตรฟังรายการที่ฟังอยู่เคียงคู่กับการห่างหากะเกี่ยมอาหารเที่ยงหรือว่ากำลังกินข้าวไปนำฟังรายการไปพร้อมมื้อนี้ก็คือฝากให้ทุกท่านเนาะได้มวนได้ซื้อน้ำกันไปจนฮอดเวลา12โมงพุ่นแหละเนาะสำหรับเวลาของทางรายการพวกเฮาอย่าลืมละกันเด้อทุกท่านเด้อนาไผที่ฟังกันอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางระบบ AM FM พอมื้อนี้ออกอากาศทั้ง2ระบบเลยเนาะทางระบบ FM เฮาก็ออกอากาศ FM 103.7 MHz AM คลื่นกลาง567 GHz อันนี้ก็คือเป็น2คลื่นที่ออกอากาศเนาะทุกท่านเนาะส่วนว่ามีรายการที่ติดตามรับฟังผ่านเว็บไซต์www.lnr.org.la ก็ขอทักทายสบายดีทุกท่านเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะอนาแจ้งปรับราคาน้ำมันลงเนาะหวังว่าหลายท่านก็คงจะได้อนาเห็นแล้วเนาะได้ไปใส่ได้ไปเติมราคาใหม่แล้วสำหรับเมื่อวานนี้โคซกบี้ก็ได้ไปเติมน้ำมันเนาะท่านผู้ฟังอนาน้ำมันกระส้วนปรับลงแอดสร้างปรับขึ้นเนาะทุกท่านเนาะอนาหลายคนก็สงสัยเนาะเกี่ยวกับกรณีน้ำมันลดลงแต่เป็นหยังราคาสินค้าหันนะคือบ่ลดลงตามแน่อนาซึ่งโคซกบี้เห็นข้อมูลที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลมาเป็นคำตอบจากเพิ่นหั่นแหละเป็นคำชี้แจงของเพิ่นเนาะมื้อนี้โคซกบี้จะเอามาเว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและพร้อมเดียวกันนี้โคซกบี้ก็ยังเห็นว่าทางห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นก็ยังได้ออกแจ้งการโดยอิงตามราคาน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คืออันนะเพื่อเป็นการลดพรค่าใช้ใจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเพิ่นก็แม่นปรับค่าโดยสารลดลงเนาะสายทางละ 50,000 กีบก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ25มิถุนาเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเนาะก็จะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารเนาะมาแจ้งสู่มิตรรายการได้ติดตามรับฟังนำกันเอาเป็นว่าตอนนี้ต้นรายการของพวกเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศความม่วนซื่นกันส่งเพลงจากทางรายการก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วพวกเฮาจึงกลับมาอยู่นำกันตื่มในระยะต่อไป

0: จอกันแม่นซ่อแม่นสนเนาะเตะบานกวนใหญ่กับเตะ11คนน่ะเด
1: ้และกวนน้อยเด้ซ่ะ
0: อ้าวกวนน้อยกับเตะ2คน
1: ฮะ
0: อัน7คนซั่นตัว
1: มีพิรุธเด้อเจ้านี่

0: วนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ราคาน้ำมันน้อล่าสุดซึ่งปฏิบัติกัน6โมงเช้าของเมื่อวานนี้เนาะแอดสร้างธรรมดาบวกเพิ่มหาหอยกีบกระส้วนพัดลดลงเนาะกะดีใจนำมีขึ้นมีลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นะราคาแอดสร้างพิเศษอยู่ที่ราคาลิตรละ 35,840 กีบแอดสร้างธรรมดา 36,690 กีบกระส้วน 24,560 กีบอันนี้เป็นราคาต่อลิตรที่มีการแจ้งปรับใหม่ปฏิบัติกัน6โมงเช้าของเมื่อวานนี้เนาะแล้วหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าเอาราคาน้ำมันลงแล้วแต่ราคาสินค้าการบริการต่างๆหันนะคือยังบ่ทันได้ลดเถื่อเนาะซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ของเพิ่นเนาะว่าสินค้าในห้างหันนะยังเป็นสินค้าสต็อกที่ว่าสั่งมาก่อนหน้านี้โดยปกติหันนะเพิ่นสั่งล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือนเนาะหรือว่าบางสินค้านี่ก็จะสั่งล่วงหน้าเป็นปีเลยสำหรับสินค้าจำนวนหลายก็คือได้สั่งและก็นำเข้าหรือว่าขนส่งในราคาแบบตอนที่น้ำมันยังราคาสูงนะเพราะฉะนั้นนี่การจะปรับราคาลงกับต่อเมื่อมีสินค้าล็อตใหม่เข้ามาหมายความว่าเอาขายตัวที่ยังราคาสูงที่เขาออกมาตอนนั้นนะออกโมดก่อนแล้วจังคอยซีมีการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่เนาะทุกท่านเนาะเหตุผลที่สองก็แมนเพิ่นซีแจงว่าน้ำมันนี่เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของต้นทุนเท่านั้นเนาะเพราะว่ายังมีต้นทุนที่ติดพันกับวัตถุดิบเซนวาเรื่องของการหุ่มห่อค่าแรงงานค่าไฟฟ้าและอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่ายังคงสูงอยู่ซึ่งก็มีผลต่อราคาของสินค้าน้ำเหตุผลที่3แมนธุรกิจเนาะต้องการความมั่นคงก่อนปรับราคาซึ่งว่าการเปลี่ยนราคาเรื่อยๆหันจะสร้างความสับสนและกับความเสี่ยงต่อธุรกิจและกับธุรกิจหันจึงได้ลดท่าเบิ่งท่าเอียงราคาน้ำมันเสื้อไฟให้ชัดเจนก่อนก็หมายความว่าอันคันน้ำมันลดลงลดลงเรื่อยๆแน่นอนว่าราคาสินค้าเพิ่นก็จะปรับลงแต่สมมติว่าถากว่าอันราคาน้ำมันระยะนี้ลดลงอยู่เนาะแล้วต่อไปผัดเพิ่มขึ้นอีกราคาสินค้าก็อาจจะบ่ได้ลดเนาะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นไปให้แทดเหมาะว่าซั่นซาเนาะทุกท่านเหตุผลที่4ที่เพิ่นแจ้งมาก็คือการปรับราคาของสินค้าแต่ละประเภทเป็นสัดส่วนบ่เท่ากันเนาะเช่นว่าเป็นพวกอาหารสดและก็ค่าขนส่งอาจจะปรับได้ส่วนสินค้านำเข้าและสินค้าผลิตอาจใช้เวลาหลายกว่าเหตุผลที่5แมนการแข่งขันจะช่วยกดดันราคาให้ลดลงเมื่อต้นทุนขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่องตลาดจะปรับตัวไปสู่ราคาที่เหมาะสมบนพื้นฐานเสถียรภาพทางด้านราคาของปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้านั้นๆอันนี้ก็คือทางอนากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นอันข้าวไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อว่าให้ราคาหันมีเสถียรภาพยุติธรรมและกระโปรงใสส่วนว่าหากไผพบเห็นการสวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าราคาหันบ่เป็นธรรมสามารถแจ้งต่อสายด่วนของเพิ่นได้ก็คือ1510เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือนำมาแบ่งปันนำมาเว้าสู่กันฟังเนาะทุกท่านเนาะเอามาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันก่อนนั่นผู้ฟังสองเพลงเนาะโคซกบี้จะเปิดสู่ทุกทานเนาะได้หับฟังน้ำกันอาจจะเป็นเพลงใหญ่เฮากลับไปฟังน้ำกันเนาะ

0: วนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแล้วใดแน่ท่านผู้ฟังถึกอกถึกใจกันบ่สำหรับเพลงที่ว่าเปิดสู่ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่พาให้ทุกท่านเพลิดเพลินมวนซืนไปน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อบ่ว่าจะเป็นมีทักแฟนรายการที่อยู่ใกล้หรือว่ามีรายการที่อยู่ไกลขอซกบี้เปิดไปกับเมนเพลงสลักจิตเนาะเสียงห้องโอ้ยฟังย้ำใดขอซกบี้ก็คือว่าเสียงเพิ่นเป็นแบบฟังสบายๆเนาะเสียงอาจารย์คำพันธ์เนาะเอาก็เปิดให้ได้ค่ะฟังสลักจิตนะฟังไปแล้วอ่ะและส่วนว่าอีกหนึ่งเพลงเนาะกับเมนเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นไพ่เนาะผู้ใดเฮ็ดได้ตามที่ไอ้แมนมันว่ามาก็สิได้เป็นลูกไพ่เฮือนเพิ่นแล้วแหละเนาะเอออ่ะฝากให้ฟังม่วนๆน้ํากันท่านผู้ฟังในรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะขออภัยเนาะมื้อนี้ขอซุกบี้บ่ได้ออนไลน์สายนามไม้ให้เนาะท่านผู้ฟังก็บ่ได้ออนไลน์นามไม้น้ํากันซ้ํามื้อนี้เนาะเอ้าแต่ว่าด้วยความคิดฮอดคิดถึงเนาะก็สิฝากผลงานเสียงเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังน้ํากันหั่นแหละและอย่างต่อไปเนาะขอซุกบี้จะเอาค่าโดยสารที่เพิ่นแจ้งปรับราคาลงหนามีสายทางใดแน่ก็จะมาเว้าซูมิดรายการได้รับฟังเนาะอะไรยาต่อไปกลับมาฟังน้ำกัน

กลับมาอยู่น้ำกันกับมินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะกลับมาอยู่น้ำกันบ่ฮู้ว่าผู้ใดเด้เนาะที่ว่าอยู่ทางเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วเนาะก็คือหลังจากที่มีการปรับค่าน้ำมันลงนี่ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะโดยเฉพาะแล้วทางโดยสารทุกสายทางภายในเมืองผาอุดมเพิ่นก็จะมีการปรับลดราคาค่าโดยสารลงสายทางละ 50,000 กีบบ่ว่าจะเป็นสายทางผาอุดมไปหาห้วยซ้ายเนาะก็จะปรับลดลงเนาะจากเดิม 200,000 กีบลงมาเหลือ 150,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเนาะแล้วก็ยังมีสายทางผาอุดมไปหาปากแบงปรับลงจากเดิมแม่น 250,000 กีบลดเหลือ 200,000 กีบสายทางหาดหมวดหาห้วยซ้ายปรับลงจาก 200,000 กีบเหลือ 150,000 กีบสายทางหาดน้ำหาห้วยซ้ายปรับลงจาก 200,000 กีบเหลือ 150,000 กีบอันนี้แม่นเพิ่นก็แจ้งมายังอันน่ะอันนี้เพิ่นก็แจ้งไปยังบรรดาหัวหน้าสมาคมรถเนาะผู้ประกอบการขนส่งโดยสารตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกภาคส่วนทราบเนาะพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติละเด้อเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็คือ25มิถุนายน2026สำหรับแจ้งการที่ว่าปรับราคาค่าบริการขนส่งเนาะของเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วมีรายการทางบ่อแก้วเฮาก็มีคือกันเนาะเป็นยังไงได้ใช้บริการอยู่บ่เมาสู่กันฟังแน่เด้ออ่ะนอกจากนี้ก็คืออยากจะฝากความบันเทิงความมวลซื่นเอาเสียงเพลงมาขั่นบรรยากาศในรายการเฮาไปฟังกันตื่ม2เพลงเนาะท่านผู้ฟัง

กลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่น้ำกันมื้อนี้วันศุกร์แล้วเนาะท่านผู้ฟังมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฝากเตือนสติแด่ผู้ใดสิไปลิ้นบุญสินกินทานทั้งใดหรือว่างานบุญมวลซื่นทั้งใดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมเก็บความพร้อมของสภาพรถความพร้อมของคนขับให้ดีเนาะก่อนการออกเดินทางขอให้ไปมากันด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้โคซกบี้และก็สาวเบ๋ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเนาะแล้วจึงค่อยกลับมาพบพ่อกันใหม่วันจันทร์เนาะแต่ว่ามื้ออื่นมื้อหือรายการออกอากาศคือเก่าเด้อหับฟัง AM ได้คือเก่าเอาสำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่อาเซียนตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตหัวมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเฮ็ดให้การส่งใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า 13 ส่วนร้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในขงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปราศจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเช่นทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงหลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหูมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของห่วมกับบรรดาคู่ห่วมพัฒนาคุณครัวพิจารณาและเป็นเอกภาพห่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวท่านสอนไซศรีพันดรได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเป็นภัยคุ้มคูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังใดก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึงพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเฮียกห้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
0: กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตนแรงเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงและผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งภาครัฐเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางเข้าร่วมภายหลังสำเร็จกองประชุมท่านเคืองคำแก้วหนูจันทน์หองรัฐมนตรี ห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมครั้งนี้ว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาในหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นสรุปเรื่องงานพ้นเดน6เดือนต้นปีและแผนจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2026ของรัฐบาลทีละค่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2026ในนั้นโตการสรุปเวียกงานพ้นเดน6เดือนต้นปีรัฐบาลได้สุ่มใส่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026มีผลสำเร็จหลายด้านเช่นทั่วประเทศสืบโตหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนร้อยสามารถเก็บได้หับงบประมาณได้หา12ส่วนร้อยคงแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนร้อยคงแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนร้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขาดเคลื่อนน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาเซงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
2: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการยังเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,000 กับสหคนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงและอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5% สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบรรลุ5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดส่งเสริมการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขาดเคลื่อนน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตะแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการเหยาะท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยยังซักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใส่ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยและการเคารพปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและอื่น
0: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนุจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสูง6เดือนท้ายปี2026รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องได้พร้อมกันแก้ไขปัญหาเคียงฮอนตามการสิ้นน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุธิสิบและในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะให้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการหักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนรับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆ
2: สุมใส่การทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองธนาชนบทและเขตทางไก่ซอกหลีกเขตลอแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุมใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พร้อมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและปัญหาย่อท่ออื่นๆให้มีความคืบหน้าและลดลงให้ทุกภาคส่วนกล้าเตรียมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและกล้าเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอาใจใส่สู่ส่วนเก็บรายรับงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุกยู่ส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นสุกยู่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนขวบปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและมีประสิทธิผลส่งเสริมการประยุทธ์ต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนขวบวางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประยุทธ์เช่นเริ่มจากการประหยัดนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นส่งเสริมการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาติสู่ส้นสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีท่าแห้งเป็นต้นเป็นเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งหับประกันด้านปริมาณคุณภาพและสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งโดยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทน้ำมันนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและดัดสมบริษัทน้ำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งหีบห้อนค้นคว้ารูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานโครงรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้การสืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตกคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดและก็เข้มงวด
0: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตาเซงห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนคนขวาห่างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรโดยได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลครั้งต่อไปในกองประชุมครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการให้แข็งแรงและได้รับผลดี
1: วันที่25มิถุนายนอยู่นครหลวงจันทน์ทานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานเกากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าห่วมกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมฆมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าเกียมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกตูนด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับคู่หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวตื่มว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับฮองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี2026-2040ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทดระหว่างคณะก้าวเกียมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมฆพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมส่งเสริมอย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซรีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดการมาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้เซินตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนรับรองผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาไส้เดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
3: ๆเวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัสจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สําเร็จการเซ็นบทบันทึกร่วมมือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิญตู แข็งอยู่ด้านสปจีนแต่สำเร็จกันอย่างยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ถ้าแคบแข็งขบวนมาเส้นแดนลาวเวียดนามผมยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่หนึ่ง
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่ส่งเพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดุลมานี่อยู่ห้องหับเขกห้องว่าการแขวงหลวงพระบางท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงหลวงพระบาง
4: การพบปะครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าภายในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการสุขยุวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งเพื่อห้องหับการห้างบริการนักท่องเที่ยวภายในแขวงโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ทานบนเรือมณีวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการลงเคลื่อนไหวสุขยุวิการของรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้พร้อมทางได้เสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงสืบ

0: และแผนพัฒนาขนาดอุตสาหกรรมและการค้า5ปีหากปรากฏผลเป็นจริงจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบาง
1: กลางเดือนนี้ท่านวรรณชัยสาตตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะแพทย์สาธารณสุขแขวงจำปาสักได้ลงพบปะอบรมและสุขยู่เวียกงานสาธารณสุขอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองและห้องหมอเมืองบาเจียงเจริญสุข
2: ในโอกาสนี้ท่านหมอวัฒนาจันทาราศินหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองบาเจียงเจริญสุขและรายงานผลสำเร็จการดำเนินเวียกโดยนิ่นไห้ความก้าวหน้าผลสำเร็จพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ยังคงค้างในการพัฒนาภาคสาธารณสุขของเมืองปัจจุบันห้องการสาธารณสุขเมืองประกอบมีหาหน่วยงานห้องหมอเมืองหนึ่งแห่งและสุขศาลา5แห่งในระยะ5เดือนต้นปี2026เพื่อบรรลุ11ตัว4วัดที่สภาหับห้องปัจจุบันสามารถบรรลุได้9ตัว4วัดและยังบ่ทันบรรลุ2ตัว4วัดคืออัตราการเกิดลูกมีแพทย์สวยและอัตราการสักยากันพยาธิพร้อมนี้ยังได้นิ่นใส่การพัฒนาเวียกงานอนามัยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันแด่ควบคุมพยาธิควบคู่กับการสนองยาและอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลาเพื่อรับห้องการให้บริการแก่ประชาชนหลังจากนั้นบรรดาแขนงการเกี่ยวข้องได้มีคำเห็นและชี้แจงประเด็นสำคัญในความหับผิดชอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นในการสุขอยู่ครั้งนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวชมเชยและประเมินสูงต่อผลงานของภาคสาธารณสุขแขวงที่ได้พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ให้ทิศทางและคำแนะนำโดยนิ่นใส่การยกระดับการบริการตามแนวทางหาดีหนึ่งพอใจเส้นบริการดีพนักงานดีการจัดการดีสถานที่ดีอุปกรณ์ดีและสุดท้ายแมนผู้ใส่บริการพอใจ
3: ป้าพิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
4: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเสาหาหา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา37องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเสาหาหา33องศาหากใต้อากาศห้อนหนาฮอนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง31หา38องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
6: ์ในฐานะเป็นภาณะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชน ต้องเป็นเจ้า

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุ่มใช้ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั่วประเทศจนเฮ็ดให้มีการสุ่มใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นเพิ่มขึ้นนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดว่าสภาพอากาศร้อนแห้งยังจะสืบต่อไปอีก2มื้อต่อหน้าโดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง35ถึง40องศาซึ่งควบคุมบรรดาแขวงภาคเหนือของประเทศนับตั้งแต่แขวงแทงหัวไปจนฮอดเมืองดานังรวมทั้งพื้นที่บางส่วนทางภาคกลางดังนั้นบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามจึงได้แจ้งการให้ประชาชนสุ่มใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่จำเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จำเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงขนาด 7.2 ริกเตอร์และอัปเตอร์ซอกขนาด 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับนครหลวงกาลากัสในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนนี้เฮ็ดให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นเบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงกาลากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปัวพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเราก็อากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังซึ่งบรรดาท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราคือรายการที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธก็แม่นเวียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาข้อตกลงนิติกรรมหรือกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำหรือวันบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมและสาขาภาคประจำภาคนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้การเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานั่นเอง มาพบกันในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
7: บุญมีสุทธิวงศ์เนาะล่ะเจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาเอิ้นได้ว่ามาพบมาพ่อกับปอทั้ง2แบบนี้แน่นอนเลยวงเฮาจะนำเอาในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านสืบต่อจากเมื่อวานนี้เนาะที่ว่าบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งวันมื้อนี้มาพบกันกงกับวันที่26เดือนมิถุนายน2026เนาะขึ้น12ค่ำเดือน8ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท.ห.ร.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่7นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้ง2จะมาสืบต่อในมาตราที่8กันต่อแต่ว่าอดใจรอท่าเดียวแล้วเนี่ยต่อไปพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาทั้ง2เนาะฝากกันไว้ก่อนเนาะสำหรับสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งวันในระยะนี้เนาะเพิ่นเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานซึ่งว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายกันแล้วปิดรับสมัครแม่นวันที่26มิถุนายน2026นี้เนาะท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้ยื่นสมัครหรือว่ายังบ่ทันได้โทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเวียกอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็สามารถติดต่อมาได้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน24ตำแหน่งน้ำกันมาตรฐานและก็เงื่อนไขของผู้สมัครเพศหญิงหรือว่าชายเนาะอายุบ่เกิน35ปีมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อนระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาเรียนแม่นจบเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพันสากลและสาขาอื่นที่ว่าใกล้เคียงต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปเนาะผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศแม่นต้องมีคะแนน GPA 50/100ขึ้นไปสำหรับผู้ที่เรียนจบในปีนี้แต่ยังบ่ทันได้รับใบประกาศสามารถเอาใบยั่งยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากโรงเรียนเกี่ยวข้องมายั่งยืนเพื่อประกอบฟอร์มรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในเวียกงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่สมัครจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้เนาะอยู่ที่เว็บไซต์ www.bol.gov.la หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5523-4845 5523-4845
8: เจ้าและนั้นก็แมนการประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งเพิ่นประกาศรับสมัครจำนวน24ตำแหน่งนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นก็จะได้ปิดรับสมัครก็คือในมื้อนี้นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะท่านผู้ฟังจะให้ทานไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาสืบต่อรับฟังข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
9: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือสื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP
10: หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์ Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเฮียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเฮียนแมนเฮียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
10: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจ
12: ะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
7: ท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่าบุญมีและแฝงสุรีนำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองมาในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ท.ล.ลงวันที่31 ตุลา 2024ซึ่งว่าในเมื่อวานนี้เฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา7อยู่ในหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจก็คือฮอดเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้นำเสนอก็ฮอดมาตรา7ก็คือการขออนุญาตดำเนินธุรกิจนั่นเองมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอก็คือมาตรา8สำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจ
13: เจ้าสำหรับสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจประกอบด้วยเอกสารต้นต่อดังนี้สำหรับข้อที่1เอกสารรวมก็จะประกอบมี1คำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจตามแบบพิมพ์ของธนาคารแห่งสปป.ลาว2ก็คือสำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ3สัญญาห่วมถืนหรือสัญญาห่วมสั่งตั้งบริษัทยกเว้นกรณีสั่งตั้งเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียว4มติกองประชุมของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการรับรองบทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคกฎระเบียบและการแต่งตั้งผู้บริหารสุดธรรมอิทยกเว้นกรณีสั่งตั้งเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียว5บทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิค6กฎระเบียบ7เอกสารยั่งยืนแรงทืนโดยได้รับการยั่งยืนจากสถาบันการเงินที่รับฝากแรงทืนดังกล่าวสำหรับแรงทืนที่เป็นเงินจากองค์การคุ้มครองทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสำหรับแรงทืนที่เป็นวัตถุซึ่งมีการจดทะเบียนคุ้มครองและเอกสารซื้อขายที่เกี่ยวข้องสำหรับแรงทืนที่เป็นวัตถุซึ่งบ่มีการจดทะเบียนคุ้มครองเอกสารลักฐานยั่งยืนแรงทืนที่จะมาประกอบทืนต้องประกอบด้วยใบลอกกายบัญชี6เดือนย้อนหลังของผู้ถือหุ้นสั่งตั้งที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสถาบันการเงินที่รับฝากแหล่งทุนดังกล่าวคำชี้แจงเกี่ยวกับการได้มาของแหล่งทุนดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารยั่งยืนที่เกี่ยวข้องนั่นเอง
7: เจ้าและมาต่อกันที่ข้อที่8เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถตรวจสอบแหล่งทุนด้านที่9ก็แม่นใบรายงานข้อมูลประวัติอาชญากรรมหรือการเกี่ยวพันกับอาชญากรทั้งภายในและต่างประเทศหรือว่าบรรดาข้อมูลด้านลบที่ว่าองค์การใดหนึ่งทั้งภายในและต่างประเทศได้ค้นพบเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจและผู้บริหารของผู้ขอสั่งตั้งที่ว่าเป็นนิติบุคคลและผู้ที่จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ว่าขอสั่งตั้งตามแบบพิมพ์ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองและอันที่10ก็แมนใบมอบสิทธิ์ให้ผู้ต่างหน้าที่ว่าในกรณีมอบให้ผู้อื่นต่างหน้าดำเนินการขออนุญาตดำเนินธุรกิจแทนนั่นเองและข้อที่11เนาะท่านผู้ฟังก็แมนสีวประวัติใบยั่งยืนคุณวุฒิใบยั่งยืนการผ่านงานประสบการณ์และวิ
14: ชาชีพของผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจและผู้บริหารและขอต่อมาก็แม่นใบแจ้งโทษและสำเนาบัตรประจำตัวสำหรับพลเมืองและนอกจากนั้นก็ยังมีสำเนาหนังสือผ่านแดนและใบแจ้งโทษหรือว่าเอกสารที่ว่าคล้ายคือกันโดยมีการยั่งยืนจากองค์การของประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับคนต่างประเทศและอันที่14เนาะท่านผู้ฟังก็คือคู่มือดำเนินงานเกี่ยวกับเรียกงานบัญชีการบริหารความเสี่ยงการกวดกาภายในการคุ้มครองพนักงานการบริการผลิตภัณฑ์และอื่นๆสำหรับการขออนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่รัฐสั่งตั้งขึ้นหรือว่าถือหุ้นห้อยส่วนห้อยบ่จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังประกอบเอกสารตามข้อ3ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ12และข้อ13หรือในกรณีรัฐรวมถือหุ้นภาคส่วนอื่นหรือว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐบ่จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังประกอบเอกสารตามข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ12และข้อ13สำหรับผู้บริหารที่เป็นพนักงานรัฐกรบ่จำเป็นประกอบเอกสารตามข้อที่9ที่ว่าแฟงสุรีและบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็คือสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจเอกสารรวมซึ่งประกอบมีอยู่ด้วยกัน14ข้อด้วยกันเนาะท่านผู้ฟัง
15: แม่นแล้วเนาะท่านใดที่ว่าอยากจะอ่านเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ว่าบุญมีแล้วก็แฟงสุรีได้นำเสนอไปให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจแบบนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกเนาะที่ www.bol.gov.la แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ

0: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซ้ายผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านผู้ฟังอยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้30นาทีอยู่กับพวกเฮา2คนจัดรายการในมื้อนี้เน
1: า
0: ะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือมาตรา8จำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าการที่ว่าจะขออนุญาตดำเนินธุรกิจนั้นก็มีหนึ่งก็คือเอกสารรวมที่ว่าพวกเราได้นำเสนอในระยะที่ผ่านมานั้นก็มีอยู่14ข้อด้วยกันนอกจากนี้พวกเราก็ต้องประกอบเอกสารเพิ่มเติมก็คือเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่ว่าเป็นนิติบุคคลเนาะท่านผู้ฟังก็จะประกอบมีอันที่หนึ่งก็คือเอกสารยั่งยืนฐานะการเงินโดยได้รับการตรวจสอบจากองค์การตรวจสอบภายนอก3ปีย้อนหลังต่อเนื่องนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อที่2ก็แมนเอกสารยั่งยืนโครงการการถือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการถือหุ้นและข้อที่3เนาะท่านผู้ฟังก็คือมติตกลงของสภาบริหารกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสิทธิอำนาจเกี่ยวกับการตกลงสร้างตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่สปป.ลาวนั่นเอง
2: เจ้าและนอกจากนี้ข้อที่4นะหนังสืออนุญาตจากองค์การที่มีสิทธิอำนาจให้มาสั่งตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่สปป.ลาวตามระเบียบกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศและ5หนังสือยั่งยืนเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคงจากองค์การที่มีสิทธิอำนาจในระยะ3ปีย้อนหลังสำหรับสถาบันการเงินและนอกจากนี้ยังมีข้อ3เนาะที่ว่าเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลประกอบด้วยใบแจ้งทรัพย์สินหนี้สินตามแบบพิมพ์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนวนเอกสารที่กำหนดไว้ในข้อ1 3และ6ของมาตรานี้โดยองค์การทะเบียนศาลของสปป.ลาวสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจต้องประกอบเป็นภาษาลาวสำหรับเอกสารที่มีการแปลจากภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาลาวต้องได้รับการยั่งยืนความถูกต้องของการแปลโดยองค์การทะเบียนศาลของสปป.ลาวหรือวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจแปลภาษาซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการนั่นเองเจ้าและก็นี่ก็คือมาตราที่8เนาะสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งมีอยู่3ข้อใหญ่น้ำกันก็จะมีข้อ1ในเอกสารรวมและก็ข้อที่2เนาะเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล3เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลประกอบด้วยใบแจ้งทรัพย์สินและก็หนี้สินนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่8ที่บุญมีและก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังการเซ็นนอนในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรณข้อลงวันจันทร์ลงวันที่31ตุลาคม2024นั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งก็อยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่าพวกเฮาอย่างบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่เวลาของพวกเฮาก็ถือว่ายับมอจอเข้ามากันแล้วแต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเป็นประจำก็คือรายการของพวกเฮานี่ก็อากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ท่านสามารถติดตามกับรายการของพวกเฮาว่าพวกเฮาจะเอาข้อตกลงอย่างต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละยะนั้นท่านสามารถติดตามรับฟังได้เด้อหรือว่
2: า
0: ท่านมีข้อมูลหรือว่าอยากส่งความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับทางรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่นัมเบอร์021-264-797 021-264-797และนอกจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็มีหลากหลายช่องทางให้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้เป็นประจำบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุก็ดีนอกนั้นพวกเฮาก็ยังมีรายการโทรภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ภาพนั้นพวกเราก็ยังมีสื่อออนไลน์ต่างๆบุตรพีสวยแนะนำเติมเจ้า
2: เจ้าแล้วก็ยังมีสื่อออนไลน์ต่างๆที่สามารถให้ท่านได้ติดตามได้เพิ่มเติมว่าจะเป็นทั้ง TikTok เนาะกับ BOL Underscore Channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lapidia ท่านก็สามารถติดตามได้เพิ่มเติมอีกหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเรากับธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้เพิ่มเติมหรือท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาทางรายการของพวกเราตำหนิส่งข่าวก็สามารถ โทรมาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797
0: ท่านผู้ฟังมาฮดนี่เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเน
2: า
0: ะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
2: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงเวียงจันทน์แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีประชาชนดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านนำเพศเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เหตุให้เสียชีวิต2คนเป็นเพศชายซึ่งเป็นไอ้น้องกันพันโทบุญศรีแก้วพนมไพห้องหัวหน้าห้องตำรวจกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์แจ้งให้ฮู้ในวันที่23มิถุนายนว่าผ่านการเก็บกำข้อมูลพยานหลักฐานเวลาประมาณ 7:00 นของวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเมื่อเกิดเหตุเท่าบุญไทยและเท่าเทบอยส่งน้องอ้ายหลังจากกินข้าวเศร้าแล้วและกำลังจะไปโรงเรียนเท่าบุญไทยเป็นผู้อ้ายก็ได้ดื่มน้ำอยู่กอกน้ำเย็นในเฮือนของผู้เกี่ยวเวลาประมาณ5นาทีต่อมาเท่าบุญไทยจึงล้มลงพื้นเมื่อเท่าเทบอยผู้เป็นน้องชายเห็นอ้ายล้มก็บ่สามารถช่วยเหลืออ้ายได้และได้โทรหาพ่อแม่พร้อมได้ลงไปจากเฮือนแลนไปหาพี่น้องที่อาศัยอยู่เฮือนใกล้เคียงเมื่อกลับมาฮอดเฮือนด้วยความอิดเมื่อยเท่าเทบอยจึงได้ดื่มน้ำจากกอกน้ำเย็นดังกล่าวนั่นแล้วก็เกิดอาการล้มลงและช่วยเหลือตัวเองบ่ได้หลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาพันโทบุญศรีแก้วพนมไพให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเป้าหมายคือท่าวิลาสินโคตรนอคำและท่าสันติโคตรนอคำเจ้าของงานน้ำดื่มดังกล่าวและกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนซอกหาข้อมูลหลักฐานการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาหาฟังผลงานเพลงสากลมวนๆมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มื้อนี้เป็นวันศุกร์มื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนเพิ่นก็ว่าเป็นวันเสาร์น้อยเนาะเสาร์อาทิตย์ก็พอได้พักผ่อนแม่นบ่หลายๆคนคงจะมีแผนไปลินไปเที่ยวกันแล้วเนาะผู้ใดที่ว่างบน้อยในการงบประหยัดก็ไปบ่อนใกล้ๆหรือว่าจะจัดสมอลพาร์ตี้กับหมู่กับเพื่อนกับครอบครัวบางสิอยู่เฮือนก็ดีคือกันเนาะท่านผู้ฟังจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแม่นในระยะนี้อากาศกำลังร้อนกันตื้มอีกแล้วท่านผู้ฟังบ่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในระยะฤดูฝนอากาศร้อนแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของพยาธิพะเยาเนาะที่มาพร้อมกับอากาศร้อนโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดหรือว่า heat stroke ถ้าว่าปีนปัวนำบ่ทันเนาะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนอกจากเอเชียแล้วยุทธทางแถวทวีปเอโรปก็ยังเผชิญกับคลื่นความร้อนในปัจจุบันนี้เหตุให้มีคนเสียชีวิตจากพยาธิลงอาจากคลื่นความร้อนดังกล่าวเป็นจำนวนหลายแล้วเนาะและสำหรับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันศุกร์จัดเพลงตามใจคนขอถ้าบ่ขอกันเข้ามาตามใจ DJ เนาะบ่ว่ากันเด้อ

มาจัดเพลงกันเก่าๆซาซาซึ้งซึ้งกับบ่ซึ้งปานใดเนาะสำหรับเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อ Rivers of Babylon กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แฮ่วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาว

ังบริการดีๆจากลาทุรคมกันไปแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Mamma Mia เป็นเพลงเก่าๆเส้นเดียวกันเนาะกับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลง Mamma Mia ของวง ABBA ซึ่งเป็นเพลงยุคเก่าๆยุคประมาณ70-80หรือว่ายุค90ประมาณนี่แหละเนาะใครที่ว่าต้องการอยากจะหาฟังเพลงเก่าๆเป็นเพลงสากลเนาะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0305787052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีจากลาวทุรคมเนาะลาวทุรคมจัดโปรโมชั่นแจกโชคใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบแจกไปจนฮอดท้ายปี2026นี้และลาวทุรคมยังมีโปรโมชั่นสำหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมแจกโชค2ชั้นเนาะโชคชั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่ครับทันทีเบิ่งงาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุดภายในเครือข่าย600นาทีและรับ data สูงสุด60กิกถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนำไส้ละล่า1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและโชคชั้นที่2แม่นรุ่นรับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบเพียงแต่ลูกค้าลาวทุรคมบ่จะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่สำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวทุรคมแจกโชคสองสั้นเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวทุรคมเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวตลกคมแจกใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกไปจนฮอดท้ายปีนี้สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตลกคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงสำหรับมื้อนี้วันศุกร์เฮาก็มีสาระน่าฮู้ต่างแดนมารายงานสู่กันฟังอาจจะเป็นสาระน่าฮู้หรือว่าเป็นข่าวเนาะที่อยากจะมาเว้าสู่กันฟังโดยเฉพาะแม่นแถวทวีปเอโรปหรือว่ายุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหลายๆประเทศทั่วเอโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหุนแหงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งสเปนเยอรมันอิตาลีและอีกหลายประเทศต่างก็มีอุณหภูมิทำลายสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีบันทึกมาภายในเดือนมิถุนายนนี้

เป็นสิ่งสำคัญที่ให้ขึ้นความห้อนครั้งนี้หุนแห้งหลายกว่าครั้งที่เคยผ่านมาสำหรับอยู่ประเทศอังกฤษเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถวัดแทกอุณหภูมิได้สูงถึง 36.4 องศาในบางเมืองและอุณหภูมิในตอนกลางคืนก็บ่ต่ำกว่า 23.5 องศาซึ่งเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าที่เคยมีการจดบันทึกสถิติข้อมูลมาและในบางเมืองของประเทศอังกฤษอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 37 องศาไปจนถึง 38 องศาส่วนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักสุดโดยกว่า 3 ใน 4 ของประเทศอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดพร้อมทั้งทำลายสถิติคลื่นความร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาหลายเมืองในประเทศฝรั่งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 41 องศาบางเมืองสามารถวัดแทกได้ 40.6 องศาบนหน้าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอยู่แถวยุโรปเนาะท่านว่าเรื่องยุโรปนี่มันต้องเว้าเรื่องอากาศหนาวๆเย็นๆเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าปีนี้มาเจอกับคลื่นความร้อนนี่เฮ็ดให้พบวิกฤตการทางด้านสาธารณสุข

ทางด้านองค์การสภาพอากาศและนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในเอรบสูงกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 2-4 องศาจากผลของไอแก๊สเงินแก้วซึ่งเอรบยังเป็นทวีปที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไวที่สุดในโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่าส่งผลให้ขึ้นความร้อนภัยแห้งแล้งและไฟป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆและหุนแหง

นี่ก็เป็นสถานการณ์ขึ้นคมห้อนที่กำลังพัดไปแถวทวีปเอียร์ลบเนาะหลายๆประเทศกำลังได้รับผลกระทบกระเชิญกับขึ้นคมห้อนแล้วมันจะมีพยาธิต่างๆเข้ามาเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดก็คือผู้เฒ่าวังซีไปปินปัวอยู่น้ำห้องหมอน้ำบ่ทันก็เฮ็ดให้เสียชีวิตเนาะท่านผู้ฟังนอกจากขึ้นคมห้อนแล้วทางองค์การอนามัยโลกยังได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บ่ค่อยเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดให้ขึ้นคมร้อนเฮ็ดให้อากาศร้อนแห้งแล้งฝนตกน้อยสรุปรวมแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แม่นปรากฏการณ์ภัยแห้งแล้งนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเอียร์ลบเอเชียและกลับไปจนฮอดเขตโอเชียนีคือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หากว่ามีปรากฏการณ์ฝนตกมาฝนก็จะตกแห้งเป็นพิเศษเนาะ

ให้ปรากฏการฝนตกแห้งนี่ก็จะมีน้ำท่วมแบบกระทันหันนี่กูคือปรากฏการทางธรรมชาติที่อยากจะเมาเล่าสู่กันฟังเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันศุกร์ที่26มิถุนาก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาเนาะฟังเสียงโคตรซกเว้าไปหลายแล้วยาซุฟ้าหมุนขึ้นหนีด้วยเนาะมาหาฟังอีกหนึ่งเพลงกันซะก่อนเพลงนี้ก็เป็นเพลงซาซาซึ้งซึ้ง Careless Whisper กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: เติมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: เติมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ตั้งแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Beautiful Sunday กับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลง Beautiful Sunday เพลงยุคประมาณ90เนาะปี90ฟังย้ำได้กับม่วนย้ำนั่นเลยเนาะท่านผู้ฟังเป็นเพลงเก่าๆฟังสบายๆกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ในวันศุกร์ที่6มิถุนาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาและเป็นอาทิตย์สุดท้ายของ6เดือนต้นปี2016แมนบอกมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์มื้ออื่นก็เป็นว่ามื้อนี้วันเสาร์น้อยเนาะมื้อก็เป็นวันเสาร์ใหญ่แล้วก็วันอาทิตย์ก็มีโอกาสได้พักผ่อนวันนี้ครับมาฟังสารานาฮู้ก็บ่ถึงว่าสารานาฮู้เนาะเป็นการสำรวจออกมาจากเว็บไซต์ CASEA Statหรือว่าศูนย์สถิติของอาเซียนเพิ่นได้เปิดเผยออกมาว่าอัตราค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยในบรรดาประเทศอาเซียนเฉลี่ยปี2013ถึง2016พบว่าค่าไฟฟ้าในภาคพื้นมีความแตกต่างกันหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการสมใช้พลังงานและนโยบายที่แตกต่างของแต่ละประเทศโดยสปป.ลาวจัดอยู่ในอันดับที่8ของภาคพื้นอาเซียนซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าไฟฟ้าถูกที่สุดในอาเซียนโดยมีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่ 0.040 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงซึ่งปัจจัยหลักคิดให้ประเทศลาวสามารถรักษาในระดับค่าไฟฟ้าที่ต่ำและเข้าถึงได้ง่ายคือการเป็นหม้อไฟแห่งอาเซียนหรือว่า Battery of ASEAN ที่มีข้อได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นพลังงานน้ำหรือ Hydroelectric Powerซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ถือกว่าการนำใช้พลังงานเสื้อไฟฟอสซิลหรือว่าน้ำมันจากต่างประเทศค่าไฟที่ว่ามีอัตราค่าเฉลี่ยแพงที่สุดในอาเซียนนั่นก็คืออันดับที่1ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีค่าไฟฟ้าแพงสุดในภาคพื้นโดยมีราคาอยู่ที่ 0.276 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่2แมนประเทศฟิลิปปินส์โดยอัตราค่าเฉลี่ย 0.246 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่3แมนประเทศกัมพูเจียมีอัตราค่าไฟฟ้าแพงอยู่ที่0.178 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่4แมนประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็คือประเทศไทยมีอัตราค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 0.151 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่5แมนอินโดนีเซียมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.096 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่7แมนเวียดนามอันดับที่6เนาะแมนเวียดนามมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.093 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่7แมนมาเลเซียมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.063 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่8แมนสปป.ลาวเฮามีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่ 0.04 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงและอันดับที่9ได้แก่ประเทศเมียนมามีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่ 0.030 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงนี่สมเทียบใช้กันเนาะแต่ราคาไฟฟ้า
อยู่ในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนประเทศใดที่ว่ามีราคาแพงที่สุดและถูกที่สุดเนาะข้อมูลนี้แม่นมาจากเว็บไซต์ CASIA Stat หรือว่าศูนย์ข้อมูลสถิติของอาเซียนไปซอกหาเบิ่งกันได้เนาะกันเราเรื่องค่าไฟแพงนี่หลายๆคนก็จมกันอยู่เนาะท่านผู้ฟังบางเฮือนก็ค่อนข้างแพงหลายกว่าเก่าเนาะบางเฮือนก็แพงขึ้นมาเท่านึง2เท่าขึ้นกับการใช้เครื่องจักรไฟฟ้าอยู่ภายในเฮือนอากาศร้อนๆแบบนี้ก็แห้งใช้ไฟหลายเนาะเพราะว่าตามเทคนิคของไฟฟ้าเพิ่นบอกว่ายิ่งอากาศร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ภายในเฮือนนั่นแห้งเฮ็ดเวียกหนักเป็น2เท่าเนาะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเฮ็ดให้ราคาค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นในเดือน4เดือน5เดือน6ที่ผ่านมานี่ค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นหลายเนาะเพราะฉะนั้นประหยัดได้กับประหยัดเนาะออกจากบ้านจากเฮือนกับเบิ่งกันนี่เนาะตัวใดยังเสียบอยู่ยกเว้นตู้เย็นเด้อตู้เย็นนี่บ่สามารถถอดได้เนาะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆพยายามเบิ่งนอนนอกจากเบิ่งเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วเรายังมีการเตือนสติกันเรื่องของอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเฮือนหรือว่าจะเป็นปลั๊กเสียบเก่าสายไฟเก่าวังสิช่วยเบิ่งบำรุงรักษากันให้ดีๆเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นหัวเป็นใหญ่จากรายการ Colorful Music 103.7 MHz The morning lightมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของฮอนิมานี่อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับเพลงที่มีชื่อว่า Just the Way

0: เออนี่ตุนฮึโฮบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้โอ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
3: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันม่วนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันศุกร์ที่26มิถุนาเพลงที่จบไปก็คือเพลง YMCA เนาะก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่น้ำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงลาวทุลคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับมื้อนี้ดิจิตสมายพร้อมโดยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพรรคคณะนำขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทิศนำโตกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนมานี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงค้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทการเป็นศีลธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถูกกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดหัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันดอนได้เน้นนักไของค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจะตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยู่มีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยู่บรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทั้งมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์โยโทษในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บไร่หับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บไร่หับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทละเก้าเพื่อลดโทนการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทางสายตั้งและสายขวางทางมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซา
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้น เฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
7: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทําลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
8: ์ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
9: เอาไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นถึงใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
10: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
11: ้พบกันวันนี้เป็นมื้อวันศุกร์มื้อศุกร์สันหันษาสุกุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจมื้ออื่นก็จะเข้าสู่วันเสาร์วันอาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมื้อนี้26วันเต็มๆของเดือนมิถุนาเป็นมื้อขึ้น12ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันละเด้26วันแล้วได้พี่น้องเอ๋ยมื้ออื่นมื้อฮือก็สิเข้า27 28 29 30กันไปเดือนกรกฎก็สิเข้ามาเฮาเดือนมิถุนาก็สิลาลับไปแล้วเนาะตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกาลเวลาก็ดีเอารักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อฝ่าฝนชนละทีเบิ่งอูแองไห้นำในความไทยกระโปกระป๋องยาญูถักทางอ้อมเฮือนอ้อมซานนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งลูกเบิ่งหลานเจ็บเป็นเอ็นไข้จะซื้อยามากินเองจงไปหาแพทย์หาหมอปินป่วยช่วงให้เซาซั่นละได้กวดเลือดกวดยาซั่นตัว ไข้ยุงลายเด้อพยาธิไข้เลือดออกอันตรายแท้ๆได้นี่นะยามฟ้ายามฝนคือจังซี่มีสติและพี่น้องเอ้ย
10: เฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้แบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือนี่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม่นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการเพราะสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอลาดาลาว Marketing International จำกัดโทร020-5449-5449 020-8865-599 020-8865-599ตลอดชีวิตเขาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แมนสุขภาพของเขาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอลาดาลาว Marketing International จำกัดโทร020-5449-5449 020-8865-599
11: 088-565-599 020-88-565-599เอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในมิตรรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่

0: ตีนบ่มึนมือนี่นอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร02054495449 02054495449และ02088565599 02088565599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันเรื่องนางแตงอ่อนยังมีเมืองแห่งหนึ่งเลยชื่อว่าเมืองโกสีหรือว่านครสีเมืองโกสีหรือว่านครสีพญาปกครองนี่เมืองนี่มีชื่อว่าพญาโกสีแล้วชื่อตามเมืองเมืองเอิ้นตามชื่อเพิ่นพญาโกสีที่จริงแล้วถูกแท้ๆแม่นชื่อนามมยศของเมืองแท้ๆแม่นเมืองนครสีแหละพญาโกสีของเมืองนครสีนี่มีมเหสีหรือว่าพันละเมียชื่อว่านางสีสุภรัตนาบ่สื่อยาวขนาดนางสีสุภรัตนาต่อมานางสีสุภรัตนานี่ได้ประสูติแล้วประสูติมาว่าออกลูกเด้อเกิดลูกเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าท้าวจักกีมหาวงศ์ท้าวจักกีมหาวงศ์นี่ผู้ใดมักฟังลำเรื่องเคยได้ยินชื่อนี่อยู่ดอกข้าพเจ้าได้แก่จักกีมหาวงศ์จะได้เดินดงดันป่าบ่ได้รออยู่ซ่าข้าวนี่มันย่างเดินหรือเอิ้นย่อๆว่ามหาวงศ์แล้วเนาะท้าวจักกีมหาวงศ์ชื่อย่อแม่นมหาวงศ์ลูกชายของพญานครศรีพญาโกสีลูกชายของมารดาแม่ศรีสุภรัตนาท้าวมหาวงศ์นี่จักกีมหาวงศ์หรือว่าท้าวมหาวงศ์ชื่อลินนี่ใหญ่ขึ้นมาจึงออกเดินทางไปซอกหาตอไก่ตอไก่หมายว่าเขามีไก่เขาแล้วเอาไปซอกตอเอาไก่ผู้อื่นนะเอาไก่อยู่ในดงและไก่ป่าได้นี่ตอไก่เนาะแต่ว่ามันมีซับหนึ่งเขามักเว้ากันตอไก่ตอไก่เป็นบุญข้าวพรรษาเพื่อนเขาต้มขนมแล้วมักเอาข้าวต้มขนมไปเปลี่ยนกันบ่าวสาวเขาก็ห้องตอไก่คือกันได้นั่นตอรองตอไก่ว่าสันซะบางคนก็เห็ดข้าวต้มแล้วบอกเพชรยัดใส่ทางไหนให้บ่าวกินกัดว่าฉันเพชรแสบคดกกหูคนเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วสิมาตอไก่ตอกาต่ออยู่ห้านขายเครื่องรถขนมไข่บวกขนมปังไปจังสั้นแล้วบางบอนก็ได้แต่กันยังบ่ป้าเนาะเพิ่นกันยังบ่ป้าบ่ไรประเพณีเขาต้มขนมกันยังเฮ็ดกันอยู่เมื่อเท่าจักกีมหาวงหรือว่ามหาวงนี้นำขบวนเสนาอามาตย์ไปต่อไกลจึงลงทางกลับแล้วบัดนี้โอ้ขึ้นไปทางภูพนังพุ่นเว่ยเนาะต่อไปต่อมาแล้วมวนเด้ต่อไก่ไก่ป้านี่ก็กระจกกระจกอยู่พุ่นแล้วซอกต่อไก่จังใดก็ไปหน้าติ๊กๆลงทางละอายนี่บ่มีเข็มทิศได้ข่าวนั้นซอกทางขึ้นทางลงก็บ่เห็นแล้วบัดนี้เดียวไปเสกับผู้พาป่าไม้ตึบหน้าบังมัดจำเป็นต้องเดินทางไปหน้าเรื่อยๆเดินดงด้านป่าแล้วจนตกไปถึงแคมป์ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งน้ำไหลจอกจอกจอกจอกจอกจอกชาดเย็นแล้วตื่นเช้ามาจึงจำให้เสนานี่มุดลงไปในพื้นน้ำเพื่อซอกหานางในฝันโถโถบ่ซอกอยู่ดาดฟ้าถึงเทวดาซอกอยู่พื้นน้ำพุ่นตื่นเช้ามาท้าวจักกีมหาวงจึงว่ากูเนาะเออเสนาเอ้ยมื้อคืนนี้เฮานอนอยู่กลางดงกลางป่านี่คือว่าบ่ฝันดีเป็นหลายต่างฝันว่ายุงขับช้างบินข้ามแม่คลองฝันว่าได้นัดน้องฮูบของพนมดีพนมดีว่าจันฮูบของงามดีเห็นแล้วมีผิวพรรณข้าวงามดังดุดนางฟ้า

0: ก็ต้องลงไปหมดซอกบังลูกมันเป็นลูกพญางักนักพญาเงือบ่เฮามาเข้าหลังฟันเนี่ยว่าจะได้ทางไอเสนาผู้ใกล้ชิดนี่เขาบอก
1: โอ้บ่เป็นอีสังเนี่ยขนาดซุ่มตู้สิลงหมดเบิ่งกันเด
0: ้อว่าจะได้ว่าแล้วก็เพื่อซอกหานางในฝันนี้เสนาก็ลงหมดแล้วพบว่าอยู่พื้นมหาสมุทรมีเมืองแห่งหนึ่งอีกโอ้ตัวฝันคิวเนี่ยพอจะบอกเลขมีเมืองหนึ่งอีกเสนาหมุดลงไปเห็นเมืองหนึ่งอยู่ในพื้นบาดาลผู้แหละซึ่งเป็นเมืองของพญากุมพลเด้อข้าพเจ้ากุมพลแข่ใหญ่เนาในห้องนาทีกว้างแมนบาดาล นาทีกว้างแมนบาดาลอยู่นาทีกว้างอยู่น้ำบาดาลและก็ได้เห็นผู้สาวงามดังในความฝันของเท่าจักกีมหาวงแท้จากนั้นเสนาก็จึงเฝ้าขึ้นมารายงานให้เท่าจักกีมหาวงได้รับรู้ข่าวนั้นหมายว่าพื้นโลกพื้นมนุษย์กับพื้นบาดาลยังพัวพันหากันได้นะบ่จําเป็นใส่เครื่องดําน้ําบ่ใส่หยังนะอากาศล่วงได้หมดว่าซั่นซะเสนาก็ขึ้นมารายงานต่อจักกีมหาวงโอ้สุมตู้ขอรายงานขอหน่อยเอ้ยหมดลงไปก็เห็นแท้เห็นว่าเมืองในหั่นงามดีวิเศษขอหน่อยเอ้ยเป็นเมืองใหญ่กว้างงามแท้ลื่นหลังว่าซั่นเด้โอ้งามแท้กว่าแต่หลังรายงานให้ฟังยังมีน้องนางไทยเนาในห้องข้าวงามปานแหวนปานแหวนนี่สองพวงแก้มดังไซเหลื่อมดังพระจันทร์ว่าฉันรายงานต่อจักกีมหาวงโอ้ยขอหน่อยเอ้ยจังแม่นพี่ลึกพี่ล่ำงามแท้งามหวาสูงยาวเขาดีขอหน่อยเอ้ยลูกพญาเมืองใหญ่ได้กุมพลขอหน่อยว่าจะได้รายงานต่อพญาเมืองตะเท่านะมหาวงนี่ว่าเป็นเมืองใหญ่ใหญ่กันเป้าเมืองโกศีของเพื่อนพูดหรอว่าฉันซะภายหลังเท่าจักกีมหาวงพร้อมเสนาอำมาตย์ได้กลับคืนถึงเมืองโกศีแล้วก็แต่งให้เสนาผู้ใหญ่เดินทางไปสู่ขอเอานางในฝันคือลูกสาวของพญากุมพลมาเป็นเมียโอ้สางหวานเอาแค่มาเฮ็ดเมียมุยานมันงาบบ่เนาะนางคนนี้มีชื่อว่านางแต่งอ่อนเบ้ยนางแต่งอ่อนแม่นบุตรตรีบุตรีลูกหญิงของท่านพญากุมพลแค่ใหญ่แต่งขันหมากมาสู่มาขอแล้วเมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเป็นเมียแล้วเมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเป็นเมียบ่ได้เมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเป็นเมียแล้วบ่ดนเท่าใดเท่าจักกีมหาวงก็ออกเดินดงไปข้องสร้างบัดนี้เดินดงไปข้องสร้างเผือกตามการบอกกล่าวของพญาพานนายพานในโอกาสนี้นางแต่งอ่อนก็ถือภาคมารครบเดือนจะประสูติลูกพอดีโอ้8เดือนกับ32มื30มื้อละยังอีกมื้อ1 2มื้อก็สิคลอด9เดือนเด้สิประสูติไอ้จักกีนี่ก็ห้วยบ่แม่นจักกีอยู่โทรภาพได้บ่แม่นจักกีโทรภาพแห่งชาติได้อันนี้จักกีมหาวงหรือว่าเท่ามหาวงก็เดินดงไปข้องสร้างพระสร้างเผือกงานนินเมียถือพาบ่ขออยู่เนายั่งบ่อยากเบิ่งตอนเมียประสูติสิออกไปข้องเอาสร้างไปแล้วไปแล้วสร้างก็ได้แห่แหนกันไปตีข้องห้องเปล่าปึ้มๆไปแล้วโอ้หลังจากไปข้องสร้างแล้วพญาพานว่าสิมีสร้างเผือกสร้างอย่างอยู่ดงตัวนั้นเด้เอาขน้อยมารายงานเดี๋ยวนี้มีสร้างเผือกงานนินเต่าเหนียวอยู่กลางดงผู้ล่วงขน้อยเอ้ยถ้าว่าพญาจักกี้ขน้อยอยากได้ต้องได้ไปครองเอาเด้อขน้อยฟันว่าสิเป็นคุณบ้านคุณเมืองเสนาผู้ใหญ่มาบอกเท่าก็ไปครองสร้างเผือกตามการบอกเราป้าให้นางแต่งอ่อนที่ถือพาขาท่องเกี่ยมจะประสูตินี่อยู่กับสาวสนมกลมมาวังแล้วเนาะย้อนการอิจฉาบังเบียดของแม่ไวยากาและนางทั้งห้าเออมีฮอดแม่ไวยากาแล้วก็มีนางทั้งห้าแม่ไวยากานี่มีลูก5คนเมื่อถึงเวลานางแต่งอ่อนประสูติลูกเขาจึงเอาแพ้มัดตาแล้วแล้วก็เอาแค่มาเปลี่ยนซะละได้ของเราเขาฮู้อยู่ได้แม่ไวยากานี่แม่เลี้ยงประจำวังละเว้ยมีลูกสาวทั้ง5ผัดขึ้นจะให้ลูกสาวตัวนี้ได้เป็นมเหสีเท่ามาวงนี่ผัดบ่เอาซะนะ ได้เอานางลูกแค่นี้มาเป็นเมียจังซั่นเขาฮู้โอกาสจังซี่เขากับเพื่อใช้ให้ป้ายสีอิสาฤทธิ์ญาญาณลื่นเด้ก็จึงเอาผ้ามามัดตาย้อนว่าการโลกนี่บ่ให้เบิ่งว่าซั่นซะแล้วเอาแค่มาเปลี่ยนส่วนลูกของนางแต่งอ่อนที่เกิดมาเป็นคนนั้นเขาได้เอาใส่ไห้ไปฝังอยู่นอกเมืองพุ่นแล้วโอ้ฝ่ายเท้าจักกีมหาวงศ์เมื่อกลับมาแต่ข้องสร้างได้ฟังคำซับโชของแม่ไอไวยากาใส่ความว่านางแต่งอ่อนไปลิ้นกับแค่จึงได้ลูกเป็นแค่ดังนั้นเท้าจักกีมหาวงศ์จึงได้ขับหนีตีทรงนางออกจากเมือง
1: เออแม่ข้อเว้าเนี่ยนี่เด้อเท้าเอ้ยเมียของเจ้าฮันละแม่นออกลูกมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นตัวแค่เด้โอ้ยไอบ้านไอเมืองเข้าแม่ก็เลยบ่จักว่าแล้วนี่เด้ตัวแค่นี่แน่มันไปเล่นสู้กับแค่เด้แนวเสื้อเดียวเข้า
0: ว่าฉันซะแม่ไวยาการายงานทางนางทั้งหานผู้ที่หากระโดดไปแซ
1: มแม่นแล้วพระองค์ไอ้ต้องบังคืนนะตัวนี้นะ
0: ฉันเด้โอ้ยปัญญานี่ก็หูเบาใจง่ายย้อนเมียถือพาคาทองออกลงมาทองลายกับบัวจังใดล่ะเนาะมันอยากใครคือแค่ก็จึงบ่ฟังเหตุฟังผลอย่างขับไล่ใส่ทรงนางออกจากเมืองโอ้คือว่ามาพิลึกพิลำแท้เฮาไปคลองสร้างคลองยังตามสำนี้ไปนอนวันสันค่าซองสามเดือนเจ้ามีสู้มีแฟนกับแค่คือกันวะหึโอ้ออกมาเป็นโตแค่บ่ได้ขัดเขตขวางบ้านเมืองเสนามัดขับไรนี่ว่าซะเนี่ยสั่งเสนามัดก็จำใจแล้วเอานางแต่งอ่อนออกจากเมืองหนีไปนางแต่งอ่อนได้ออกหนีจากเมืองไปหากุมภาผู้เป็นอ้ายเด้อไอ้เท่ากุมภาแม่นอ้ายนางแต่งอ่อนลูกของกุมพลแค่ใหญ่บาดาลจากนั้นทั้งสองจึงพากันเดินทางต่อไปหวังจะไปเฮียนเวทมนต์คาถานำพลุสีโอ้โทมีหอดพลุสีได้เรื่องนี้ต่อมาทั้งสองจึงได้พากันบวชจำศีลภาวนาอยู่กลางป่าคือกลุ่มพาบวชเป็นฤาษีมีฤาษีใหญ่เท่านี้ต้องเป็นฤาษีน้อยนางแตงอ่อนบวชเป็นแม่ศรีแม่ขาวภัยรุ่นมายักหัตถจักรแห่งเมืองนันทพานได้ไปลักเอานางศรีขาวแตงอ่อนนี่เพื่อมาเป็นเพื่อนให้กับนางปฐุมมาลูกสาวของมันมันยาวหลายบั้นหลายตอนที่นอบาทนี่ยักผัดมีลูกสาวชื่อนางปทุมมาวดีโอ้โธนางปทุมมานี่ยักหัตถจักรได้มาจากดอกบัวนางปทุมมาวดีนี่แม่นนางงามนางอยู่ในดอกบัวได้ยักอยากเอามาเลี้ยงเฮ็ดลูกเฮ็ดเต้าก็เอาอยู่ดอกบัวมานี่แล้วยักก็มาลักเอานางแต่งอ่อนนี่ไปอยู่น้ำเพื่อให้เป็นมูกับลูกสาวของเพิ่นลูกสาวคนชื่อนางปทุมมาวดีต่อมาเท่าเกศสุริยงยานหรือเกศสุริวงศ์ก็ได้หู้เรื่องจากพระอินทร์ว่านางแต่งอ่อนผู้เป็นแม่อยู่ที่เมืองนันทพานเท่าจึงเดินทางไปนำเอาแม่และได้ต่อสู้กับยักษ์หัตถจักรจนยักษ์หัตถจักรตายเวลาเท่าเข้าไปหาแม่ในหอประสาทก็จึงได้พบนางปทุมมานางยอดฟ้าและก็นางอินทองเท่าก็จึงได้เอาทั้ง3พันมาเป็นเมียโอ้ยงามเว้ยยอดฟ้าเว้ยเนาะอายนี่แห้งหลายได้บ่มีย่านนะ3นี่ว้าย3นางนี่สบายมีโฉมกินบ่จักอายนี่นะเอาทั้ง3นางมาเฮ็ดเมียเลยเท่าอันนี้อ่ะเกศสุริวงศ์นี่แม่นลูกของนางแต่งอ่อนเป็นลูกของเท่ามหาวงศ์กับนางแต่งอ่อนเป็นคือจังซั่นได้โอ้บ่แม่นธรรมดาในเรื่องนี้ยืดยาวนานเป็นเมืองนึงพุ่นละครอบครัวนี่นะสู้ไปสู้มายักษ์ก็ตายแล้วตายแล้วก็เอาลูกยักษ์ทั้ง3มาเป็นเมียซะเลยอ้ายนี่ก็ได้ต่อมายักษ์สารวันบัดนี้โอ้โธมาแต่สารวันบ่ได้ยักษ์นี่ก็ได้ก็ได้มามอบลูกสาวชื่อว่านางจันหอมให้เป็นเมียอีกได้ยินข่าวว่าเท่าเกศสุริวงศ์นี่เก่งกล้าวิสามานหลายโอ้วิสามานว่าซั่นเก่งกล้าวิสาหลายปราบมารได้ก็ย่านเขามาฆ่าตัวและไอ้ยักษ์สารวันนี่ก็ได้จึงได้เอาลูกสาวมามอบให้อีกเพราะฮู้ว่าไอ้เกศสุริวงศ์นี่มักหลายเมียว่าซั่นซะเป็นคนมีฤทธิ์เดชเก่งกล้าก็มามอบให้ผู้นี้ได้เมีย4คนไอ้นี่เกศสุริวงศ์นี่ได้เมีย4คนมีนางหยาดฟ้านางอินทองนางปทุมมาแล้วก็ได้อีกผู้นึงนางจันหอมซึ่งเป็นลูกของยักษ์สารวันก็มามอบให้ส ใส่รถเมล์เกียงไก่มารถแล้วเราก็ได้โอ้ยเอาละเอาละขึ้นไปมอบลูกเช้ากันได้ทั้งสารวันก็ได้ทั้งสี่ก็อยู่ห่วมกันแล้วและเท่าก็ได้ปกครองเมืองนันทพานอยู่ถึงสามปีจากนั้นจึงนำเอาแม่และเมียทั้งสี่กลับคืนสู่เมืองโกสีมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อหลังจากนั้นเท่าก็ขึ้นเสวยลาดบ้านเมืองแทนพ่อเลยอันนี้เพิ่นห้องว่าเป็นการย่อมาบ่ทันได้เป็นบ้านเธอได้นี่ได้เป็นการย่อมาให้กันได้ฟังที่ไปที่มาของเรื่องนางแต่งอ่อนนี่นะเป็นย่อมาคือในนั้นหลังจากได้เมียเท่าอันนี้ไปคล้องไปเข้าป่าดงนาล่าสัตว์แล้วก็ไปนอนหลงทางไปต่อไก่หลงทางแล้วก็ฝันว่ามีนางงามยอดฟ้านภาลัยว่าซั่นซะมาเข้าฝันล้างฝันให้เป็นคู่ครองอยากได้เฮ็ดเมียใส่สีหน้าอมาตย์ลงหมดน้ำดำดินไปหาพญาอยู่น้ำบาดาลพุ่นพญาแค่ใหญ่ก็จึงเห็นลูกสาวก็เอาเท่าเอาแก่ไปชู้ไปคอได้มาเป็นเมียชื่อว่านางแต่งอ้อนลูกแค่ก็ได้หลังจากนั้นก็จึง อยู่น้ำกันหวมเสพชุกก็เลยมีลูกมีเต้าย้อนไวยากากับลูกทั้งห้าอิสาบังเบียดลิษยาเวลาถือพาคาท่องปองข่ากับโบตายจึงได้โอกาสตอนประสูตรลูกออกมาในเวลาผัวไปล่าไปคล้องสร้างเพื่องานนินและเอาแค่มาเปลี่ยนก็จึงว่าถือขับไล่ใส่ทรงออกจากเมืองจากเคหาห้อง

0: ำเฮียนวิศอกวิชานำพาลือศอกพาลือซีไปพบอ้ายหลังจากนั้นลูกกับยายก้านาบานก็จึงซอกหาผู้เป็นแม่มันด่าซะแล้วนะถ้าวันนี้ก็ได้ก็เกตสุริวงศ์นี่นะแล้วซอกไปซอกมาสืบไปสืบมากับฮู้ว่าแม่อยู่ถ้ำพาลือซีก็นำไปหาซอกได้แล้วฮู้ว่ายักเอาแม่ไปเลี้ยงไปเบิ่งก็ไปต่อสู้กับยักษ์จนยักษ์ตายยักษ์เนื้อตายยักษ์ไต้สารวันก็นำเอาลูกสาวมามอบให้โอ้ยก็เลยเป็นได้เมียทั้ง4แล้วเท่าอันนี้นะเกียรติสุริยาวงศ์นี่ยงยานนี่นะเกียรติสุริวงศ์เท่าเกียรติสุริวงศ์นี่ก็เลยได้เมียทั้ง4คนแหมมันบ่เป็นเรื่องแปลกเนาะนิทานก็ยังว่าไว้ผู้ชายมีเมียหลายมี4เมียคุณบ่แม่นเรื่องง่ายเด้เท่าอันนี้ก็ได้ว่าให้กันได้ฮู้เป็นคือจังซั่นเนาะเอาพักผ่อนกันสักก่อนฝากข่าวดีให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้ได้ฟังกัน
1: อ้าวไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนชาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะการอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับ ไม่ง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตีตาดันแต่เลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวไทยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายลิ้นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปนิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสโครจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020

0: มื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: โนนิเอ็นไซโนนิเอ็นไซท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามือซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนิเอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนิเอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนิมีมาดลนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนิในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนิเอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาคณะพักคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันเทิงติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันเทิงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบเพ้นที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมของผักหลายหลัดท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุประยะ5ปีและวางทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องการท้องถิ่นเมื่อบดลมณีว่าการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญปฏิบัติแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของผักหลัดโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้ผ่านขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความลงเรียนว่องไวและทันสภาพการท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ได้ยกให้เห็นเติมว่าระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกักเกียมด้านเนื้อในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นกักเกียมบทคำเห็นจอจีมให้กองประชุมเพื่อกองเห็นบทคาดคะเนคำเห็นสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเห็นโอรมโตกองประชุมและพิธีการทั้งการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมได้ห่างเอกสารพันขยายที่สิ้นนำเลขกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคกองประชุมใหญ่องค์คณะภาคแต่ละคันการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนคันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นต้นการรับผิดชอบในการหันเอามาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคองค์การบริหารรัฐแต่ละคันเข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนการแผนงานโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนเนื้อในจิตใจสีพุกทะลุโดยเฉพาะพุกทะลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารหลักตัวจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเด้อทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาสนทนาปัญหากฎหมายกับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการต้านการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวเป็นต้นว่าเกี่ยวกับความหมายของการค้ามนุษย์นี่แม่นหยังเนาะสาเหตุที่พาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเรามีสาเหตุมาจากหยังแด้ และเมื่อเกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบหรือว่าส่งผลกระทบแนวใดต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่ข้อหายจากการค้ามนุษย์นั้นและสุดท้ายก็แม่นในกรณีที่ว่าบุคคลใดหากได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายอาญานั้นเนาะรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้ติดตามรับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเราจะได้สนทนาปัญหากฎหมายในหัวข้อการต้านการค้ามนุษย์กับท่านพิมมสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและก็ขอสบายดีผู้ดำเนินรายการ
0: เจ้าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายเนาะและขอบใจท่านหลายๆที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเรา
1: เ
0: จ้าซึ่งว่าก่อนอื่นนี้ก็ขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังตึมอีกก่อนเนาะขอเชิญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าซื้อพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าซึ่งว่าทำอีกก็ให้ท่านอธิบายว่าการฆ่ามนุษย์นี้แม่นอย่างท่าน
1: เจ้าเนาะสันว่าการฆ่ามนุษย์เนาะก่อนจะว่าถึงว่าการฆ่ามนุษย์อยู่สปปลาวนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตเว้าถึงสภาพการฆ่ามนุษย์อยู่ในโลกและภาคพื้นโดยย่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเนาะสภาพการฆ่ามนุษย์นั้นก็เป็นอาชญากรรมหนึ่งที่มีการจัดตั้งเนาะมีความเป็นอันตรายให้แห้งอยู่ในระดับต้นๆของโลกทัดจากการฆ่าอาวุธเซิร์กการฆ่าขายยาเสพติดและก็แม้การฆ่ามนุษย์เนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็ดำเนินไปยังสับสนโดยเฉพาะแม่นปัญหาการว่างงานการเคลื่อนย้ายแห่งงานการอพยพและความบ่สงบเนาะปัญหาสงครามก็ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศฉะนั้นการฆ่ามนุษย์นั้นถึงว่ามันจะเป็นอาชญากรรมให้แห้งแต่ว่าพวกฆ่ามนุษย์นั้นมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมโดยเฉพาะมันก็ได้แฝงตัวเข้าในระบบการเมืองเนาะและก็มีลักษณะขามศาสตร์เนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันกันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานอันห้ายแห้งของมวลมนุษย์ของพวกเขา
0: เจ้า
1: เนาะและก็ผิดต่อกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสากลเนาะและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมเนาะสร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประเทศชาติเนาะและก็เป็นสิ่งท้าทายให้บรรดาประเทศในโลกนี้จะต้องได้ร่วมมือกันในการต้านและสกัดกั้นอย่างหิบด่วน
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าโดยอิงตามการรายงานขององค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ฮู้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์นี่เนาะแต่ละปีนี่บ่รู้25ล้านคน
0: โอ้เพิ่นมีสถิติไว้เลยเนาะ
1: มีเนาะมีสถิติเนาะแล้วก็รายได้จากธุรกิจการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็สูงถึง32ตื้อดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: และก็ 79% ของผู้ขอให้นั้นส่วนหลายจะมันถูกฆ่าประเวณี
0: เจ้าจะเป็นการฆ่าประเวณี
1: เจ้าและก็70-80%นั้นผู้ถูกขอให้จะเป็นเพศหญิงและเด็กอันนี้แม่นสถิติขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะแม่นอันองค์การ UNODC เน
0: า
1: ะและสำหรับประเทศเฮาก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะแต่ก่อนประเทศลาวเฮาก็เป็นประเทศทางผ่านเนาะและเป็นประเทศอันปลายทางแต่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศลาวเฮาบ่เป็นประเทศทางผ่านเป็นประเทศที่เป็นผู้ถูกขอให้จากขบวนการดังกล่าวเนื่องจากว่าประเทศลาวเฮานั้นมีชายแดนติดจอดกับหลายประเทศเนาะทิศเหนือก็ติดกับสปจีน
0: เนาะ
1: ทิศใต้ก็ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยและทิศตะวันตกเสียงเหนือก็ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและทิศตะวันออกก็ติดกับสเวียดนามและบรรดาประเทศเหล่านี้นี้เนาะก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์คือกันเนาะฉันว่าคือผู้ดำเนินรายการได้ทำข้าพเจ้าว่านอกการฆ่ามนุษย์แม่นอย่างนั้นอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ก็ได้นิยามว่าการฆ่ามนุษย์นั้นแม่นการซอกหาเนาะการลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งหรือนำส่งการรับเอาคนอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะการให้บอนพักเซาหรือให้รีซอนด้วยการขนขวยแนะนำตัวยั่วหลอกลวงซื้อจ้างจอบอ้อยยุยงสวยใส่อำนาจบังคับนับคู่ผูกมัดด้วยหนี้สินการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงหรือการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงแอบแฝงการมันหมายการแต่งดองแอบแฝงการให้ถือพาการขอทานและการถ่ายรูปภาพแสดงเผยแพร่สิ่งละมกหรือด้วยรูปการอื่น
0: ๆ
1: เพื่อขุดฮีดแห่งงานขุดฮีดทางเพศการเป็นขาทาสการเป็นโสเภณีบังคับให้เป็นโสเภณีหรือว่าการตัดอวัยวะต่างๆของร่างกายไปขายและอื่นๆที่ว่าขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเฮา
0: เจ้าเห็นได้ว่าปัญหาของการฆ่ามนุษย์นี้เป็นปัญหาที่ ใหญ่หลวงท่านและบรรดาประเทศต่างๆนี้ก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้ว่าการค้ามนุษย์นี้แม่นอย่างแล้วเนาะบัดนี้สาเหตุหลักๆที่ว่าพาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮานี้แม่นเกิดมาจากสาเหตุใดๆท่าน
1: เจ้าสาเหตุหลักๆของการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮาอันนึงก็แม่นจากความทุกข์ยากเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ความทุกข์ยากก็หมายความว่าความขาดเกินทางด้านวัตถุเงินคำเนาะสิ่งจำเป็นที่จะต้องใส่ใจเขาในชีวิตครอบครัว
0: เจ้า
1: เนาะปัญหาหนึ่งก็เป็นอยากพัฒนาตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาที่สองก็เป็นครอบครัวที่มีลูกหลายคนเน
0: า
1: ะแล้วก็ครอบครัวนั้นก็บ่สามารถจะตอบสนองกับความเฮียบห้องต้องการของลูกบางคนได้เนาะแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็เป็นย้อนว่าพื้นฐานการทำมาหากินเนาะของครอบครัวนั้นบ่เพียงพอเนาะจึงเหตุให้สมาชิกครอบครัวบางคนนั้นต้องได้ออกจากครอบครัวเพื่อไปซอกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำ
0: เจ้า
1: เนาะแต่ว่าพวกข้ามรุ่นนั้นก็อาศัยสองบังดังกล่าวนั้นเขามาตัวโยหลอกลวงเนาะโดยเฉพาะมันเขามาว่าจะซอยนั่นซอยนี่สุดท้ายมาก็ตกเข้าสู่ขบวนการฆ่ามนุษย์โดยบ่ได้ตั้งใจเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็คือระดับการศึกษาก็คือเฮาฮู้นํากันแล้วว่าเนาะระดับการศึกษาหรือว่าวิชาเฉพาะในการเฮ็ดเวียกของแรงงานลาวเฮา
0: เจ้า
1: ก็แม่นยังต่ําเนาะก็คือเฮาเข้าใจว่าแรงงานลาวเฮาส่วนหลายเป็นแรงงานดิบ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเวลาไปออกแรงงานแล้วเขาจะถูกกดขี่ขุดเหยียดได้ง่ายแล้วต่อมาก็เป็นภัยว่างงาน
0: เ
1: นาะภัยว่างงานก็ส่วนหลายก็แม่นเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนาะถ้ามาเทียบใส่สภาพเศรษฐกิจความมีห้องต้องการเนาะก็เห็นว่าเกิดมีภัยว่างงานเนาะบวกใส่สภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาติยกตัวอย่างว่าบางท้องถิ่นสิหากว่าฝนฟ้าบ่อำนวยก็บ่สามารถทำการผลิตได้ก็เฮ็ดให้มีภัยว่างงานเกิดขึ้นเนาะแล้วต่อมาก็ปัญหาไม้ปัญหาใหญ่เนาะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าการแต่งดองหรือว่าการมันไม้แบบแอบแฝงหมายความว่าปัจจุบันนี้มีพวกข้ามนุษย์จำนวนหนึ่งได้เข้ามาติดต่อพัวพันเนาะให้คำมั่นสัญญากับแม่หญิงลาวเฮาว่าจะมักจะฮักจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียเนาะแต่ว่าในจิตใจของเขาเราบ่ได้คิดจะมีความจริงใจ
0: เ
1: นาะจะเอาแม่หญิงลาวไปเป็นเมียเพียงแต่ว่าเอาผลประโยชน์มาล่อ
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่ในเกิดขึ้นกับแม่หญิงลาวเฮาของแม่หญิงชนเผ่าปัจจุบันนี้พวกเฮาจะเห็นแม่หญิงชนเผ่าส่วนหลายเนาะจะตกเป็นเหยื่อของการมันหมายและการแต่งดองแอบแฝง
0: เ
1: นาะปัญหาดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั้นก็บ่รับรู้เนาะคือยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเอาเงินมาให้พ่อแม่แล้วเนาะจัดพิธีสู่ขวัญแล้วก็ถือว่าเป็นครอบเป็นครัวอันนั้นมันบ่ถูกต้องเนื่องจากว่าสปป.ลาวเฮามีกฎหมายอันประมวลกฎหมายแพง
0: เนาะ
1: ภาคครอบครัวก็ได้กำหนดว่าการแต่งดองระหว่างคนลาวคนต่างประเทศนั้นเฮาจะแต่งดองกันแบบใดแล้วเฮาก็มีดำรัดเนาะว่าด้วยการแต่งดองว่ากับอันคนลาวกับคนต่างประเทศนั้นเน
0: า
1: ะว่าเฮาจะมีเอกสารแนวใดๆโดยเฉพาะแม่นหนึ่งก็แม่นใบยั่งยืนความเป็นโสดใบยั่งยืนฐานะทางด้านเศรษฐกิจเน
0: า
1: ะใบรับประกันเอาแม่หญิงลาวกับคืนถ้ามีปัญหาต่างๆแต่ว่าพวกคนเหล่านี้นี่จะบ่ได้แลนเอกสารตามขั้นตอนที่กฎหมายลาวเฮากำหนดเนาะโดยอาศัยช่องว่างของปัญหาดังกล่าวนั้นแลนเอาแม่หญิงลาวเฮาไปอยู่นำแบบผัวเมียเนาะซึ่งว่าแต่พวกนี้ก็ใส่เล่เหลี่ยมโดยเฉพาะแม่นถ้าว่ามีการมันหมายมีการสู่ขอก็เฮ็ดแลนหนังสือเดินทางโดยมีลักษณะไปนำเที่ยวไปท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะแต่ว่าไปแล้วก็ถูกกักตัวเนาะถูกกักขังถูกบังคับถูกขายปัญหาดังกล่าวมันเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นเนาะพวกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเนาะท่านต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานอธิบายให้ลูกหลานฟังว่าสิ่งนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะหรือว่าเข้าค่ายว่ามีการค้ามนุษย์เด้อต้องได้มีสติระมัดระวังนำกันเนาะท่านและปัญหาต่อมาหรือว่าสาเหตุต่อมานี่แม่นหยังท่าน
1: สาเหตุต่อมาก็ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะแม่นการพิเถียงกันในครอบครัวของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเฮ็ดให้เด็กน้อยหั้นมีพรมด้อยเนาะขาดที่พึ่งขาดการให้คำปรึกษาศึกษาอบรมจากพ่อแม่บางกรณีเนาะถ้าว่าพ่อแม่เสียชีวิต
0: เจ้า
1: ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ เนาะก็เกิดมีพ่อหน้าแม่หน้าเนาะแล้วก็มีพากันพิเทียงกัน
0: เจ้า
1: เนาะหรือว่าฮักลูกบ่เสมอกันเนาะบางกรณีพ่อหน้าก็อาจล่วงละเมิดทางเพศกับลูกหน้า
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะแม่นเด็กหญิงซึ่งเฮ็ดให้ลูกนั้นเสียแนวคิดหนีออกจากครอบครัวไปพึ่งพาอาศัยบนอื่นแล้วก็ง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์นอกจากนั้นก็ยังมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันค่านิยมของสังคมเน
0: า
1: ะและปัญหาอื่นๆเนาะอันนั้นแม่นสาเหตุหลักๆของคนเฮาที่ประตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ที่เกิดขึ้น
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นความหมายและสาเหตุของการค้ามนุษย์ที่ว่าท่านพิมมาสอนจันทจิตเนาะได้อธิบายผ่านไปส่วนวันระยะหน้านั้นเฮาก็จะให้ท่านสืบต่อนำเสนอตื้มอีกเนาะเกี่ยวกับเนื้อในที่ว่าเมื่อเกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดโดยเฉพาะต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการค้ามนุษย์และในกรณีที่ว่าบุคคลใดที่ว่าได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของสปปลรายละเอียดต่างๆติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการซึ่งว่าสำหรับระยะที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของการค้ามนุษย์ไปแล้วส่วนว่าระยะนี้แม่นจะให้ท่านสืบต่อเสนอตื้มอีกว่าจะเป็นข้อที่3เนาะข้อที่3นี่ก็คือในกรณีที่เกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดเนาะโดยเฉพาะก็แม่นต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการค้ามนุษย์นั้นท่าน
1: เจ้าเนาะผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์นั้นจะได้รับผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะเป็นผลกระทบทางด้านทางกาย
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าได้ถูกผลกระทบทางด้านทางกายนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะมันจะถูกทุบตีทรมานเฮ็ดให้มีการบาดเจ็บทางด้านทางกายหรือว่ามันสมองบางกรณีก็เฮ็ดให้มีการเสียองค์ขา
0: เจ้า
1: บางกรณีก็ให้ติดเชื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดเนาะบางคนก็กลายเป็นคนเป็นบ้าเสียจิตอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นผลกระทบทางด้านทางกายนอกจากนั้นก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเฮ็ดให้เป็นคนมีความกังวลหงุดหงิดใจให้โมโหซึมเศร้าระแวงสงสัยย่านกลัวภาพมีภาพหลอนต่างๆในสมองเนาะควบคุมตนเองบ่ได้เนาะคิดว่าตนเองนั้นบ่มีไผจะช่วยเหลือได้เนาะมีพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมมักทำให้ทางกายตนเองอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็มีผลกระทบทางด้านเพศเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะเพศหญิงเฮาเนื่องจากว่าคือผู้อันดำเนินรายการและข้าพเจ้าได้เว้าเบื้องต้นว่าผู้ที่ถูกข้อให้ส่วนหลายและเป็นเพศหญิง
0: เจ้า
1: แล้วก็ส่วนหลายก็แม่นถูกบังคับให้เป็นโสเภณีเนาะถูกคุณเฮ็ดทางเพศฉะนั้นมันก็มีผลกระทบทางเพศโดยเฉพาะแม่นอวัยวะทางเพศนั้นถูกทำลายเน
0: า
1: ะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิต่างๆเนาะแล้วหรือว่ามีการถือพาโดยบ่ตั้งใจ
0: เจ้า
1: เนาะและบ่มีความปลอดภัยและมีพฤติกรรมทางเพศที่ว่าบ่เหมาะสมเนาะต่อมามันผลกระทบทางด้านทรัพย์สินเนาะและเศรษฐกิจสังคมเนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้นเนาะจะสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได
0: ้เจ้า
1: เนาะหรือว่าผลประโยชน์เนาะโดยเฉพาะเป็นการไปเฮ็ดเวียกแล้วบ่ได้รับค่าแรงงานสวัสดิการเนาะเฮ็ดให้เกิดหนี้สินหรือว่ามีอาชีพบ่มั่นคงเนาะบางกรณีก็บ่ได้รับการศึกษาเนาะต่างๆหั้นเนาะ
0: เจ้าก็เห็นได้ว่าผลกระทบต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นี้มีอยู่หลายด้านเลยเนาะท่านบ่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านร่างกายผลกระทบทางด้านจิตใจผลกระทบทางเพศและผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือว่าเศรษฐกิจเนาะบัดนี้ต่อมานะขออนุญาตให้ท่านอธิบายตื้มอีกว่าในกรณีที่ว่าบุคคลใดหนึ่งนี้ได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
1: และสำหรับว่าโทษเนาะของการฆ่ามนุษย์นั้น
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมาย

0: หรือต่างประเทศการไฮบอนพักเซาหรือวาลีซอนก็จะถูกโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา50ล้านกิบเนาะสำหรับการกระทำผิดต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนาะเพียงแต่มีการกระทำและมีจุดประสงค์ถึงว่าจะมีการยินยอมหรือว่าสมัครใจก็ตามก็จะถูกลงโทษแต่15ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกิบหา500ล้านกิบเนาะและบุคคลใดหากกระทำผิดในการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแมนสถานการฆ่าประเวณีนะถึงว่าผู้ถูกข้อให้จะมีการยินยอมหรือว่ามีความสมัครใจแต่ถ้าหากถูกนำใส่เพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์และก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา15ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา100ล้านกีบและในกรณีที่ว่าการกระทำผิดหากเป็นการกระทำผิดที่เป็นอาจีนแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ถูกข้อให้เป็นเด็กเนาะแล้วก็มีจำนวนหลายเนาะแต่2คนขึ้นไปอาจจะผู้ถูกข้อให้อาจเป็นญาติใกล้ชิดของผู้กระทำผิดเนาะผู้ถูกข้อให้ได้หักบาดเจ็บสาหัสเสียองค์ขาพิการเสียจิตก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่15ปี50ปี
1: เจ้า
0: และก็จะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกีบหา500ล้านกีบเนาะและก็จะถูกหีบทรัพย์เป็นของรัฐเนาะและในกรณีการกระทำผิดหากได้เฮ็ดให้ผู้ถูกข้อให้พิการตลอดชีวิตเนาะหรือว่าผู้ถูกข้อให้นั้นติดเชื้อ HIV เนาะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและก็จะถูกปรับใหม่แต่500ล้านหา1,000 ล้านกีบ
1: เจ้า
0: เนาะการก้าเกี่ยมให้แก่การกระทำผิดหรือว่าความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษคือกันเนาะอันนั้นแม่นเป้าเรื่องมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของพวกเขา
1: เจ้า
0: เนาะและสิ่งที่ดีที่สุดเนาะในวิธีการป้องกันการฆ่ามนุษย์นั้นเนาะแม่นมันเริ่มมาจากไสเนาะสิ่งสำคัญแม่นพวกเขาต้องได้เริ่มจากครอบครัว
1: เจ้า
0: เนาะเริ่มจากตัวเขาเองเนาะต้องมีสติระวังตัวเนาะต่อคนภายนอกโดยเฉพาะแม่นพวกเขามักว่าวันนายหน้าเนาะป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันนี่ได้มีกระบวนการของนายหน้าเคลื่อนไหวหาแม่ยิงลาวเฮาอยู่ในชนบทเนาะมาตีสนิทสนมเนาะและมาให้คำมั่นสัญญาเนาะโดยเฉพาะแม่นการซอกเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่เขาเจ้าโดยเฉพาะว่าเฮ็ดเวียกน้อยๆเงินเดือนหลายเนาะและพร้อมที่จะแลนเอกสารเนาะออกค่าเดินทางให้บ่หรือว่าการแต่งดองเนาะต่างๆเนาะว่าจะได้เงินค่าดองเป็นจำนวนลวงหลายเนาะอันนี้ไปให้พวกเขามีสติเนาะถ้าว่าพวกเขาบ่มีสติแล้วพวกเขาก็จะตกเขาเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์โดยบ่ฮู้ตัว
1: เจ้า
0: ฉะนั้นแหละเนาะตัวเขาเองครอบครัวเองก็ต้องได้มีสติถ้าเห็นสภาพการดังกล่าวนั้นก็ต้องได้ค้นคั่วคิดพิจารณาหรือรายงานต่ออำนาจการปกครองเพื่อหาวิธีป้องกันเนาะอันนั้นแม่นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเนาะของการต้านการฆ่ามนุษย์เนาะเว้าเรื่องพวกเขาต้องได้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายที่บ่ดีของพวกกระบวนการฆ่ามนุษย์นี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการสนทนาปัญหากฎหมายเนาะในหัวข้อที่ว่าการต้านการฆ่ามนุษย์อยู่สปป.ลาวและดังที่ท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมของพวกเฮาได้ฝากถึงท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ฮั่นเนาะว่าพวกเฮาทุกคนนี้ต้องได้มีสติระมัดระวังตัวเนาะได้เอาใจใส่แท้ๆโดยเฉพาะก็แม่นพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวหรือว่าตัวเฮาเองนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการที่ว่ามีสติระมัดระวังตัวต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาตีสนิทหรือว่ามาสนิทสนมกับเฮาเนาะเจ้าและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะต้องขอขอบใจท่านที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังว่าโอกาสหน้าท่านก็จะมาร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาตื่มอีกเนาะและขออวยให้พรให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจจะเลยมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและในสังควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
0: เจ้าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านท่านบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมีรายการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์FM 105.5 MHz วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1:00 เต็มเนาะผ่านทาง 105.5 MHz กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแม่นทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น. หา4:00 น. แหล่งสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้รับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประธานที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ทานเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคืออะไรเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใช้บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นํากันเกี่ยวข้องกับกรณีเจ็บสุขเสริญเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คณะผู้ที่แต่งงานก็จงคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเข้าได้หมดจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นำบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเข้ากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวหนึ่งท
ชาญสามารถเลือกแง่ของหมอได้เนาะเลือกแง่ของหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ห้องหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าห้องหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแง่กันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่แม่นเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพครูสมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนำกันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แม่นบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบ่ว่าจะเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าใครจะเลือกหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื้อว่าทานเลือกหมอใดที่สำคัญให้จื้อว่าทานเลือกของหมอใดเนาะผัวเลือกของหมอใดเมียเลือกของหมอใดลูกเลือกของหมอใดให้จื้อของหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื้อเนาะทานสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะwww.lsso.gov.la ท่านสามารถเข้าไปปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่ามีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนำแล้วแล้วก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกวดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเฮาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เราเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปเนาะสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกับท่านนั้นไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้เข้าใจเนาะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกทานอาจจะได้สำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ่นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุ
อาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิงเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญเนาะที่จะต้องได้กู้ชีพเนาะที่จะต้องได้รักษาอันน่ะให้ทันกับอันน่ะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นวงมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปหูหมออันน่ะเนาะหูหมอได้นึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปหูหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมิขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญเนาะจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญเนาะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสันติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ้นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ้นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะยามว่าสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์เนาะการพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางของหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการเด้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเนาะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเฮาไปใช้บริการเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนในระยะธรรมิตรเนาะเฮาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาอารมณ์กันเติมเกี่ยวข้องกับการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอทีบ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนจะหน่อยมาฟังกันเติมตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมื้อเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปเนาะซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทันมาเดือนที่4นี่ก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นบ่ก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายื่นกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยเนาะก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยื่นซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความเป็นหัวเป็นใหญ่จากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการนะฮะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นฉุกเฉินแต่เฮายังฝืนปินป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปฉุกเฉินแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าฉุกเฉินท่านจำเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ำว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่ของหมอหันบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอมื้อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายมื้อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปเนาะตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุกเสริญก็ตามและก็สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงจันทน์เวลาเกิดลูกขนาดเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุกเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคัดเคลื่อนคัดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าซั่นซะเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหมายความมีการกล้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการกล้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้เนาะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แม่นยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงห้องหมอแม่และเด็กหนองพญา
เนาะซึ่งห้องหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นห้องหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นห้องหมอใหญ่เนาะบ่แม่นห้องหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่ห้องหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่อันน่ะบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสินะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจําเป็นต้องได้เฮ็ดใบนําส่งไปห้องหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนําใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนําส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนําส่งคือตัวอย่างท่านนะเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปห้องหมอเฮาเลือกเนาะห้องหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นว่าอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่เนี่ยต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากห้องหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอที่ปลายทางนั้นได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเคลมอยู่นำประกันสังคมเนาะใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมซ้ําบ่นำเนาะบางคนไปใช้พุ่นเนาะอยู่ห้องหมอเอกชนไปใช้รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมเว้าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่ากะต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเราต้องรู้ว่าระเบียบการใช้บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ำใดเนาะเพิ่นคุ้มครองซ้ำใดบ่แม่นว่าใช้แล้วมาถอนเงินคืนเนาะไปใช้บริการก่อนเนาะอยากไปใช้ก็ไปใช้แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใช้ก็คือแม่นต้องไปหาหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้เฝ้าไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกอะไรจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ำแล้วก็คือแม่นให้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคำว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนำใช้ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องเนาะตามระเบียบการและก็เพื่อป้องกันบ่ให้ท่านเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยชัยพรเมริกันจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากหยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้เชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเสียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ไล่ทันเพราะว่าปีกายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคืดไปแม่นให้เนาะเสียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน

0: งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายประชากรสัตว์ป่าแบบดับศูนย์สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 นาทีรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวนานาพันธุ์ต้านสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ล้ำป่ามานำเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบุรีมาสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมจงเป็นเจ้าการในการช่วยกันปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ประจำมื้อนี้พวกเขาจะได้มีการโอลมสนทนากับท่านธนุเดชสันทศิลป์รับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองอุทยานแห่งชาติหินหนามนอทั้งเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานโฆษณาในการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่าเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนั่นก็แมนส่วนหนึ่งแต่สิ่งลักๆสิ่งสำคัญก็แมนพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตใกล้เคียงเงินสารบ้านซองอยู่เขตใกล้เคียงป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตนั้นเป็นผู้ต้องได้ดูแลรักษาและเข้าใจในระเบียบการอยู่ห่วมกับป่าท่านผู้ฟังจังสันวารายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้มีโอกาสโอลมสนทนาและได้ถามถึงเวียกงานการท่องเที่ยวในโอกาสที่ภายหลังหินน้ำนอนี่ได้เข้าเป็นมรดกโลกท่านผู้ฟังจังสันว่าเมื่อได้เข้าเป็นมรดกโลกแล้วการท่องเที่ยวฟื้นฟื้นขึ้นก่อนแต่เก่าบ่นอนและได้สร้างเวียกเหตุงานทำให้กับพ่อแม่ประชาชนขึ้นได้และได้ช่วยกันส่งเสริมเวียกงานนี้ขึ้นได้ในการรักษาสิ่งที่มีอยู่นี้ให้ยืนยงกูลูกคูหลานตลอดไปรายละเอียดนั้นเชิญท่านที่ตามมาฟังการโอ้ลมสนทนากับท่านธนุเดชสันทศิลป์รับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอและทั้งเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานโฆษณาติดตามมาฟังได้
2: เจ้าคันมาเรื่องการท่องเที่ยวนี่เนาะก่อนหน้ามาแล้วหั่นก่อนที่จะเข้าเป็นมรดกโลกอันหินน้ำนอพวกเฮาก็ได้ถูกจัดการมาเนาะเพิ่นเริ่มเฮ็ดมาตั้งแต่พุ่นละ14 15ยังเริ่มมาเนาะเบาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวแต่มาเว้าขัดจรเข้าเนาะ
3: จ้า
2: ขัดจรเข้าในช่วงที่ว่าตั้งเป็นกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติน่ะเว้าเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอยู่นั้นคันสิว่าเพิ่มขึ้นคันสิว่าแบบเส้นประโบนเนาะเพิ่มขึ้นแต่ละปี
3: เปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวเพิ่ม
2: ขึ้น 9% นักท่องเที่ยวขึ้นอาจจะเป็นต่างประเทศอาจจะเป็นภายในเฮา
3: อยู่ทางหินน้ำนอนี่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็มีหลายๆท่านและตลอดถึงอำนาจการปกครองเฮาช่วยกันปกปักรักษาแนวใดให้เป็นที่ปลายทางของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรื่อยเฮาได้เอาใจใส่เน
2: าะโอเคมาเรื่องการปกปักรักษาเนาะอยู่ในหันอยู่ในหินน้ำนอพวกเฮาจะมีทำน้ำรอดใส่บังไฟเนาะที่ว่ายาวอยู่ 6.4 กิโลเมตรนะอยู่ในหันก็เพิ่งว่าเรื่องการจัดการเนาะก็ว่าเรื่องให้คอร์ดบริการอยู่ในหันคอร์ดบริการเนาะมันจะมีเต้นมีบังกะโลมีพายเรือเข้าถ้ำเจ้าเนาะอยู่ในหันเนาะเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเฮาเนาะแต่ในหันในการจัดการนั้นเป็นการจัดการของกลุ่มบ้านบ่ได้มอบให้เอกชนบ่ได้มอบให้บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบเขาเอิ้นว่าอยู่ในหั่นการจัดการหรือการอนุรักษ์โดยทุกอย่างจะให้มีประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ภายในบ้านหนองปิงคนขโยมยาแวดอยู่ให้มีส่วนร่วมว่าเรื่องว่าผู้นี้รับผิดชอบนําแขกพายเรือเข้าถ้ําบ่กลุ่มนี้รับผิดชอบอนาแขกพักเซาบ่เฮาจะกางเต็นท์บ่ให้ไปจังซั่นเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าหมายความว่าทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนมีรายได้เข้าในครอบเงินของตัวเองเนาะโอ้จัง เรื่องข้อห้ามต่างๆที่เฮาได้สร้างขึ้นมาบ่เพื่อบ่ให้เพราะบางคนอาจจะไปขีดไปเขียนบางคนอาจจะไปทําลายบางคนอาจจะเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีในจุดนั้นน่ะนะเฮามีข้อห้ามหรือเฮามีการเบิ่งแยงขึ้น
2: ได้เจ้าเรื่องระบบอนันต์การท่องเที่ยวจนหั่นมีมันในปึ้มมันจะมีปึ้มหัวข่าวของกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติเฮาเฮ็ดออกมาเนาะเฮ็ดออกมาแล้วแต่ว่าเบิ่งปฏิบัติตามแต่ในปึ้มหัวข่าวหั่นมันจะเป็นดํารัดเก่าเนาะต่างที่ว่าเฮาบ่ทันได้พันขยายในระยะใหม่นี่ครับบ่ทันได้พันขยายแต่ยังปฏิบัติตัวเก่าแต่ก็มีการเกื้อนห้ามเนาะบ่ให้ไปทําลายตัวนั้นตัวนี
3: ้
2: อาจจะเปลี่ยนว่าเวลาไปท่องเที่ยวเจ้าจะเก็บอันนั้นอันนี้ออกมาจากถ้ําหรือว่าอยู่ในอุทยานพวกเฮาจะบ่ให้เอาจะรักษาไว
3: ้
2: เพียงเสียแต่เพิ่นขี้รักเฮาบ่เห็นก็แล้วแต
3: ่มีแต่ให้เบิ่งซื่อๆ
2: เจ้าเบิ่งเจ้า
3: ฉะนั้นการจัดการเรื่องบ่ให้มีไฟไหม้ลำปาแบบสินะเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่อง
2: okay.
3: ไฟไหม้ลำปาเนาะประชาชนนี่เฮาได้เอาใจใส่หรือว่าได้โฆษณาขึ้นในระยะ
2: เจ้าในระยะผ่านมาเนาะเรื่องการจัดการไฟไหม้ลำปาพวกเฮาจะแต่งตั้งในระยะผ่านมาพวกเฮาจะแต่งตั้งอยู่ในกลุ่มบ้านเนาะอาจจะเป็นว่าเช่นตัวอย่างว่าบ้านหนองปิงพวกเฮาจะมีทีมงานของกองคุ้มครองบวกกับอนาคู่ร่วมงานเพราะว่าอยู่เมืองมันมีคู่ร่วมงานเนาะลงไปจัดตั้งแต่งตั้งคณะรับผิดชอบไฟลามป่าขั้นบ้านถ้าว่ามีเหตุการณ์อย่างไรให้รายงานถ้าหากพวกอนาภายในบ้านเอาบ่ได้และต้องรายงานหาคันเทิงด่วนเพื่อหาวิธีทางแก้ไขเพื่อความช่วยเหลือให้ท่วงทันเวลาเนาะ
3: ผ่านมาปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาเรื่องไฟไหม้ลำปา
2: ผ่านมาปัญหาเคยเกิดผ่านมาเนาะคือระยะปี24กี่นี่เนาะเฮาก็ได้จัดหนักเนาะทั้งรัฐบาลทั้งแขวงเพิ่นได้เอาใจใส่เบาเรื่องใส่ระบบยนต์เลยหดน้ําเนาะ
3: อันนี้มันก็ได้รับผลกระทบได้เนาะ
2: ฮะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันจะลามเข้าไปอยู่ในบนเขตอุทยานแห่งชาติที่เขตห้องห้ามเฮาเนาะ
3: เมื่อเป็นอันนี้ตามความรู้สึกของพ่อแม่ประชาชนเห็นสภาพเปิดเกิดขึ้นสิเขาจะรู้สึกจังได
2: ๋เขาก็ประกาศยทอของเขาก็ฮู้อยู่แต่ว่าประชาชนหั่นความรู้ของเขาอาจจะกวงแน่บ่แน่แต่พวกเฮาก็พยายามผลักดันเรื่องโฆษณาเนาะเรื่องโฆษณาแต่เรื่องการวางระเบียบนี่พวกเฮาจะบ่ได้วางแบบตายตัวแต่ว่าเฮาจะบ่แม่นว่าเผด็จการต้องคอยเสื่อมซึมต้องคอยว่าเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดกระเจ้าหั่นมันเป็นการติดพันที่ว่าการดํารงชีวิตอยู่ในอันน่ะเขตอ้อมรอบอุทยานเฮาเนาะคันเวลาเฮาสิไปเฮ็ดแฮงเนาะอันใดมันก็ต้องว่าค่อยๆเพราะว่ามันเป็นระเบียบของการว่าหรือว่าเป็นเขาเพิ่นเป็นแนวความคิดที่ว่าก่อนเฮาจะเข้าเป็นมรดกโลกเฮาต้องมันมีมาตรการของมันเว้าเรื่องค่อยไปค่อยมาค่อยเว้าค่อยว่าเพื่อให้กระเจ้าเสื่อมซึมไปเทื่อละน้อย
3: ว่าเรื่องงานการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางภูหินน้ํานอเฮานี่นะการท่องเที่ยวนี่มันได้สร้างผลประโยชน์แน่ได
2: ้การท่องเที่ยวนี่อันนึงเนาะสมมุติว่าในกรณีสมมุติเดี๋ยวนี้พวกเฮาเว้าเรื่องซ้ําถ้าว่าหากว่ามันเปิดกว้างไปไกลเนาะเส้นทางสะดวกสบายเมื่อเฮาเป็นมรดกแล้ว1ประชาชนจะมีรายรับอย่างน้อยๆอาจจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปในหินน้ํานอหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศพวกอันที่มักประจนภัยแบบว่ามักนอนป่าเบิ่งสัตว์ป่าหรือว่าเบิ่งการท้าทายต่างๆของภูหินน้ํานอหั่นเนาะไปนอนป่าประชาชนจะมีรายรับได้หลาย1รับจ้างเนาะหรือว่ารายได้เบื้องก้าเป้เครื่องเป้ของให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเฮาย่างสะดวกเดินดีเนาะแล้วก็นําพาไปบ่เนาะอาจจะแม่นว่าเป็นใกล้น้อยนึงก็ได
3: ้
2: เนาะที่ว่านําพาก็ไปมื้อนี้เฮาจะนอนอยู่ไสเขตนั้นมันจะมีน้ําอยู่ไสและจะวางเป็นราคาว่าเป้1เท่าใดหัวคน1เท่าใดวัน1เท่าใดที่ว่ารายรับของจะประชาชนจะเข้าอันของนักท่องเที่ยวจะจ้างประชาชนเข้าครับนําเที่ยวหั่นเนาะเพื่อว่าให้ฮู้ว่าอยู่ในเขตนี้มันมีอีสังมันเป็นตาสมเนาะหรือว่าเป็นตาเบิ่งนะ
1: ท่านผู้ฟังการโอลมสนทนาพวกเฮานั้นยังบ่หมดเนาะซึ่งรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้มีโอกาสและโอลมกับท่านธนุเดชจันทเสนรับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองอุทยานแห่งชาติหินน้ํานอก็ได้ว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวลาวทั่วประเทศเพราะว่าหินน้ํานอก็ถือว่าจัดอยู่ในมรดกโลกได้ประกาศแล้วและผู้คนก็ลั่งไหลไปเที่ยวทั้งคนภายในและต่างประเทศสร้างเวกเฮ็ดงานทําให้กับพ่อแม่ประชาชนได้หลายสิ่งหลายอย่างให้พ่อแม่ประชาชนได้มีรายรับเข้ามาจุนเจือครอบครัวของตนเองเคียงคู่กับรักษาสิ่งแวดล้อมเคียงคู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้คงรักษาสิ่งดั้งเดิมและอยู่กับคนลาวตลอดไปถ้ามันยังรักษาได้รายได้เฮาก็ยังมีตลอดแนวนั้นได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงกลับมาอุลมสนทนากับอีกรายการตึ้ง

0: านกำลังติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น. ซึ่งได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเรียกงานโฆษณาให้กับพ่อแม่ประชาชนที่มีเฮือนซานบ้านซองอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหินน้ำนอให้ได้เข้าใจกันแน่นอนละว่าการที่จะให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจระเบียบการต่างๆในการชมไส้สถานที่ต่างๆในทางที่ดีงามจังซั่นว่าการอยู่ร่วมกับผู้ผาป่าไม้ที่ดินป่าไม้อย่างกลมเกี่ยวกันแบบอุดมสมบูรณ์นี้จําเป็นต้องมีการโฆษณาแม่นบ่ท่านผู้ฟังโฆษณาให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจแต่อย่าลืมว่าอยู่ในหลายเขตท้องถิ่นของประเทศลาวเฮานี่พวกเฮามีหลายชนเผ่าภาษาปากเว้าบ่คือกันจําเป็นต้องมีภาษาแปลในการลงติดตามกวดกาในการลงโฆษณาในสมการใช้ภาษาแปลนี้ถามว่าเป็นอุปสรรคยุ่งยากบ่ก็มีบางครั้งคราวแต่จําเป็นต้องได้แปลภาษาลาวเป็นภาษาเผ่าแปลจากภาษาเผ่ามาเป็นภาษาลาวท่านผู้ฟังอาจารย์ว่ามาฟังเสียงการสนทนาตื่มอีกท่านธนุเดชจันทเสนรับผิดชอบเรื่องงานคุ้มของอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอจากทางรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้แต่เรื่องการสื่อสารการใช้ภาษานี่คนรุ่นหนุ่มรุ่นน้อยนี่ทั้งเจ้าหน้าที่เฮาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฮาได้ส่งเสริมกันขึ้นได
2: ้โอเค ในเรื่องการส่งเสริมใช้ภาษาในเมื่อเวียกกรณีส่งเสริมเนาะเวลาทีมงานโฆษณามันจะมีคนโฆษณานี่มีห่วมมีหินน้ำนอมีเมืองมีอย่างเนาะเขาเอิ้นคู่หัวมังคอกมเขาเอิ้นว่าคณะกรรมการห่วมขันเมืองนะเฮาลงไปหั้นเมื่อว่าเฮาลงไปจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลงไปสัมภาษณ์ลงไปโฆษณาเฮาจะมีล่ามโดยเฉพาะแผนของเพิ่นจะให้มี1ล่ามและแปลภาษาอาจจะเป็นภาษาตรีกรีกมุหรือว่าเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นตัวนั้นน่ะจังให้มี1คนเป็นภาษาละเป็นภาษาหลังจากที่เฮาเว้าไปแล้วและจะมีคนแปลภาษานั้นเว้าสู่ประชาชนฟัง
1: ยุ่งยากเติบเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าก็บ่ยุ่งยากแต่พวกเฮาก็
1: ต้อง
2: ได้เร่งสมมุติว่าขึ้นสายเหนือต้องแม่นบุคคลนี้มาสายนี้ต้องแม่นบุคคลนี้เจ้าอยู่ในหั่นกองคุ้มครองยานแห่งชาติเฮารับผิดชอบมีอยู่ชาวบ้านเนาะที่ว่าอ้อมฮอบอุทยานแต่ว่าภาษาที่ใช้ชนเผ่าที่สุดมันก็มีอยู่ประมาณ7-8 บ้าน1หนองมา2กะอี3ลับโบย4ทับลาว5อันน่ะเผ่าสะล่างเขาเอิ้นว่าเผ่าสะล่างมาอยู่บ้านบางมื้อนึงประมาณ5-6 บ้านการนั้นก็จะเป็นเผ่าอาจจะเป็นผู้ไทยหรือว่ากะเลิงเฮาก็สามารถเว้า
1: ภาษาลาวได้
2: จ้าเว้าภาษาลาวได้ก็เข้าใจกันง่าย
1: ครับและพันกันสนทนากับท่านเนาะปัญหายุ่งยากเด้เฮาพบบ่กับการเฮ็ดเวียกเรื่อง
2: ปัญหายุ่งยากในการเฮ็ดเวียกนี่พบแต่พวกเฮาก็บ่หมายความว่าพวกเฮาจะไปลักษณะว่าตัดปุดบัดเดียวพวกเฮาจะคอยศึกษาอุหมในการว่าพบแล้วสิ่งที่ว่าเขาแตะต้องเกี่ยวกับการบุกลุกคุกคามหรือว่าเขาเอิ้นว่าล่ะบุกลุกเนาะเขาเอิ้นว่าเขตบุกลุกในกรณีบุกลุกไปเมื่อเห็นแล้วพวกเฮาก็ศึกษาอบรมอบรมแล้วถ้าหากว่าบ่ฟังเฮาก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตำรวจหน่วยงานกวดกาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเนาะให้เป็นผู้จะตั้งปฏิบัติเพราะว่าในกองคุ้มครองยานแห่งชาติของเฮานี่บ่สามารถจะไปจัดตั้งระเบียบหรือว่าบ่สามารถจะไปเอาระเบียบเขาเอิ้นว่าจะตั้งระเบียบนะแทนเจ้าหน้าที่เนาะ
1: กลุ่มคุ้มขังนะ
2: เจ้าบ่สามารถจับกลุ่มคุ้มขังได้พวกเฮามีแต่ว่าให้แนวความคิดว่าให้เจ้าเซาในครั้งที่1กับที่2ให้เฮาบ่ให้เฮ็ดเด้อตัวนี้มันแต่ต้องแนวนั้นแนวนั้นระเบียบการพวกเฮาก็มีแล้วมันยุ่งมันยากไปเพราะว่าพวกเฮาก็เดี๋ยวนี้ได้กล่าวเป็นมรดกโลกแล้วนะครับ
1: จังซั่นมาเว้าถึงเรื่องระบบโทรโครงของบ้านนี่ท่านคิดว่ายังมีความจําเป็นบ่ที่ต้องใช้ในการโฆษณา
2: เจ้าแล้วเรื่องระบบโทรโครงของบ้านนี่มีความจําเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าเคยได้ไปสืบมาแล้วว่าเรื่องโทรโครงตัวใดมันยังขาดตัวใดมันยังเพเนาะลงไปพวกเฮาก็ไปเก็บกําข้อมูลแล้วเพื่อจะนําสนองเรื่องที่ตัวมันเพเรื่องที่ตัวที่มันซ้ําใช้บ่ได
1: ้
2: แล้วก็อาจจะเปลี่ยนทาง USB ที่ว่าเฮาอัดเนาะอัดสคริปต์บ่อัดเสียงอันแนวใดก็แล้วแต่ที่ว่าเฮาถ้าอาจจะเปลี่ยนเว้าเรื่องการอนุรักษ์เว้าเรื่องการปกปักรักษาสู่เขาฟังถือว่าจําเป็น
1: บอกพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตที่เฮารับผิดชอบนี่ร่วมเป็นพลังหนึ่งเดียวคือแนวใดเพื่อปกปักรักษาสิ่งที่เฮามีอยู่นะอยู่คู่กับสังคมเรา
2: เจ้าก็บ่มีหยังเนาะในนามข้าพเจ้าเป็นพนักงานของคุ้มครองวิสาการอุทยานแห่งชาติอันหินน้ำนอเนาะผู้หนึ่งก็จะขอฝากฝังพ่อแม่ประชาชนว่าแนวใดก็ตามเมื่อหินน้ำนอเฮาเป็นมรดกโลกแล้วพวกเฮาก็ต้องพากันเอาใจใส่รักษา เป็นหูเป็นตาช่วยทางพนักงานเฮาเพื่อหยังเพื่อลูกหลานเฮาในอนาคตให้ฮู้ว่าสัตว์นี่ยังมีอยู่หรือว่าสัตว์อื่นๆยังที่ว่าเฮาเคยเห็นเคยมีหั่นอยากให้มันยืนยงคงกระพันหรือว่ายืนยงตลอดกาลไปคู่กับหินน้ำหนอเฮาตลอดไปก็หวังยังยิ่งให้พ่อแม่ประชาชนเฮาช่วยช่วยๆให้แหละอันใดก็ได้ช่วยเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็เพื่อตัวเฮาเองแล้วก็เพื่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อใบหน้าใบตาของแขวงของเมืองหรือก็คือของประเทศชาติเฮา
0: ท่านธนุเดชเองก็ได้เว้าให้ทุกท่านได้ฟังได้สนทนากับรายการปลูกป่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เนาะท่านผู้ฟังก็จะเวียกงานนี้มันต้องได้ติดพันกับพ่อแม่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ละระยะนั้นลงไปก็ได้ไปเผยแพร่เอกสารแจ้งการระเบียบการต่างๆสาวหนุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเผ่าก็ได้ให้การช่วยเหลือและก็ได้ยกระดับความรู้วิชาการของตนเองในการแปลภาษาเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจถ้าว่าเข้าใจปัญหาก็จะบ่เกิดเว้าไปแล้วมีแต่งึกหัวบ่เข้าใจปัญหาเกิดแน่นอนท่านผู้ฟังระยะผ่านมานี่อยู่ทางเขตดังกล่าวนี้เกิดมีไฟใหม่ได้เนาะจนได้สายยนต์หมดและไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันได้จดจำอยู่ในจิตใจของทีมงานโฆษณาแล้วก็จดจำอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ประชาชนในเขตใกล้เคียงว่าเฮาสูญเสียโอกาสในการซอกหาในการฟื้นฟูในการปกป้องรักษาในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นคือแนวใดจังใดก็ย่าเนาะเมื่อสิ่งที่มันผ่านพ้นไปสิ่งใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นและก็อย่าสู้ให้มันเกิดสิ่งบ่ดีตื้มอีกอยู่ในเขตดังกล่าวนั้นเปลี่ยนบรรยากาศอีกนิดนึงฟังเพลงจากทางรายการ

านกำลังติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วขอแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเราก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มีเสียงสัมภาษณ์มีเสียงโอลุมสนทนามีข้อมูลข่าวสารมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะถึงว่าเฮาคนอยู่ในตัวเมืองใหญ่บ่มีโอกาสได้ปลูกป่าคือเพิ่นแต่เฮาก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของป่าโดยสมทบกับหลายภาคส่วนอาจจะสนับสนุนเงินสนับสนุนวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อพร้อมกันปกป้องรักษาป่าไม้เพื่อให้ต้นไม้น้อยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่กลายเป็นป่าเป็นดงและคืนสภาพอากาศที่ดีงามให้แก่ไทยเฮาเจ้าข่อยทุกผู้ทุกคนจังซั่นว่ามือเฮา2มือผู้ละเล็กผู้ละน้อยช่วยกันปลูกแต่ฤดูฝนนี้จนหมดฤดูฝนท่านผู้ฟังปลูกได้บ่ว่าจะเป็นไม้ให้มากไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับประดาและอื่นๆอีกสามารถปลูกได้อย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หมดไปจากตัวเฮาเนาะช่วยกันผู้เล็กผู้ละน้อยชาติบ้านเมืองก็จะมีป่าสีเขียวเมื่อมีป่าหลายอากาศก็ดีอากาศก็บ่ร้อนฝนก็ตกตามฤดูกาลและสิ่งดีๆอื่นๆอีกที่ตามมาขอแสดงความขอบใจกับมิตรรายการที่ติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้มาโดยดีตลอดท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโชคดีลาก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่26มิถุนาค.ศ. 2026
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการพวกเขาได้รับเกียรติจากดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศหัวหน้ากลุ่ม

0: ุมพยาธิโตกระทรวงสาธารณสุขมื้อนี้เพิ่นได้เข้าร่วมในรายการของพวกเขาว่าจะมาเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงลายว่าปัจจุบันนี้เป็นคือเนื้อใดและมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวกับโครงการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายโดยนำใช้นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาในระยะผ่านมาว่าปัจจุบันนี้โครงการตัวนี้ได้มีการจัดตั้งไปฮอดใส่แล้วมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากเนื้อใดและมันมีผลสำเร็จคือเนื้อใดที่ว่าในการปล่อยไปแล้วแล้วประชาชนหรือว่าการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อไข้ยุงนี่ลดลงบ่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีดร.พรประดิษฐ์
1: สบายดี
0: เจ้านี่ดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
1: เจ้าข้าพเจ้าสื่อพรประดิษฐ์สังสัญลักษณ์วรรณกรมควบคุมพยาธิติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมติดพันกับมาตรการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายเน
0: า
1: ะคือดังบรรดาทานสิฮู้ว่าพยาธิไข้ยุงลายของพวกเฮานี่แม่นเกิดขึ้นในทุกๆปีเนาะ
0: จ
1: ต้นแมนช่วงฤดูฝนมันจะมีกรณีคนเจ็บที่ติดเสื้อไข้ยุงลายค่อนข้างหลายและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในแต่ละปีซึ่งระยะผ่านมานี่ทางกระทรวงสาธารณสุขของเฮาก็คือกรมควบคุมพยาธิติดต่อของพวกเฮาได้เอิ้นว่าพร้อมกันวางยุทธศาสตร์วางนโยบายเพื่อเช่นแนวใดให้การควบคุมพยาธิไข้ยุงลายนี่ให้ลดน้อยถอยลงให้เฮ็ดให้การเสียชีวิตลดลงพร้อมนั้นก็ทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งว่าพวกเฮาก็สามารถหลุดพ้นการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับนึง
0: ครับ
1: แต่เมื่อมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาได้มีการริเริ่มนำใส่นวัตกรรมใหม่ซึ่งเอิ้นว่ายุงบุบเกียเนาะบรรดาท่านก็สิได้เห็นอยู่ในสื่อต่างๆว่าเป็นหยังจังนำใส่ยุงดังกล่าวเนาะซึ่งว่ายุงบุบเกียแม่นยุงที่ทางนักวิทยาศาสตร์ทําเฮาค้นคว้าขึ้นมาแล้วเอาบุบเกียเข้าไปอยู่ในยุงลายหั่นซึ่งว่ายุงลายตัวใดที่มีบุบเกียหั่นมันจะบ่ส่งเสื้อไข้ยุงลายจากผู้ที่ติดเสื้อไปหาผู้ใหม่เนาะ
0: แต่ว่ายุงเป็นหมันนี่แต่แม่นบ
1: ่ก็เป็นได้ทั้ง2เนาะมันมีทั้งตัวผู้ตัวแม่ที่พวกเฮานําใส่อยู่ในสปปลาวของพวกเฮานี่ถ้าว่ายุงดังกล่าวนี่ผสมพันธุ์กับยุงธรรมศาสตร์หั่นยุงธรรมศาสตร์พวกเฮาก็จะมีบัวบักเกียเนาะคันมีบัวบักเกียดังกล่าวแล้วเวลายุงดังกล่าวที่อยู่ในชุมชนเฮามีบัวบักเกียมันก็จะไปกัดผู้ติดเชื้อแล้วก็จะบ่ส่งเสื้อไปหาผู้ที่เอิ้นว่าผู้ที่ยังบ่ทันติดเชื้ออันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: ฉะนั้นแล้วโครงการดังกล่าวนี่พวกเฮาได้ริเริ่มมาแต่ปี2022พุ่นเน
0: า
1: ะซึ่งเฮาได้เฮ็ดตัวลองอยู่เมืองจันทบุรีแล้วก็เมืองไสยเศรษฐาหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาเห็นว่าโครงการดังกล่าวนี่ยุงบัวบักเกียก็มีลักษณะเพิ่มขึ้นอยู่ในชุมชนของ2เมืองดังกล่าวพวกเฮาจึงได้ขยายไปอีกทุกๆเมืองในนครหลวงใน2025 2026นี้ถือว่าอยู่นครหลวงพวกเฮาได้ปล่อยยุงบัวบักเกียไปในขอบเขตนครหลวงทุกเมืองแล้วเนาะนอกจากนั้นแล้วแม้พวกเฮาได้ขยายไปอยู่ขันแขวงเนาะซึ่งในอาทิตย์ผ่านมาพวกเฮาก็ได้ไปปล่อยอยู่แขวงสวรรณเขตแล้วก็แขวงจำปาสักเนาะอยู่เมืองเทศบาลทั้ง2แขวงฮั่นแล้วพวกเฮาก็จะมีแผนในต้นเดือน7จะไปปล่อยอยู่แขวงอุดมไส้แล้วก็แขวงหลวงพะบางเนาะซึ่งว่าทีมงานพวกเฮาได้กะเกรียมวางแผนไว้แล้วซึ่งการนำใส่ยุงบัวบักเกียในการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำใส่หลายประเทศเนาะแต่อินโดนีเซียประเทศออสเตรเลียหลายประเทศก็ถือว่าสามารถลดพรการเจ็บเป็นได้สูงในหลายประเทศเนาะได้ 70-80% ซึ่งว่าประเทศพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เฮานะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเนาะองค์การ Save the Children หรือว่าองค์การSolidex Hunt แล้วก็โครงการเอิ้นว่ายุงโลกเนาะสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี่เฮ็ดให้พวกเฮาสามารถขยายไปในบริเวณที่กว้างขึ้นซึ่งว่าการประเมินประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าวนี่มันต้องใช้เวลาระดับนึงเนาะ
0: อา
1: จจะ4หรือ5ปีเฮาจังสิเห็นผลว่าหลังจากเฮาปล่อยไปแล้วมียุงบัวบักเกียขยายหลายขึ้นในชุมชนแล้ว
0: อัตราผู้ติดเชื้อสิรุดลงบ
1: ่อัตราผู้ติดเชื้อสิรุดลงบ่อันนี้แม่นเฮาสิประเมินหลังจาก3มหาปีเนาะซึ่งระยะปัจจุบันแม่นพวกเฮาสิประเมินว่าเวลาเฮาปล่อยยุงไปในชุมชนเลยยุงบ่เกลือเพิ่มขึ้นบ่เนาะเพิ่มขึ้นหลายปานใดเนาะก็ถึงว่าเป็นนึงเป็นอีกวิธีการนึงที่พวกเฮาจะมานําใช้อยู่ในประเทศของพวกเฮาเนาะถ้าโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีในอีก 4-5 ปีพวกเฮาก็จะเห็นว่าอัตรากันจะเป็นอาจจะลดลงเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับรายเงินไขขึ้นกับเงินไขด้านภูมิอากาศเงินไขต่างๆเนาะก็สิเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีประสิทธิภาพขึ้นได้ก็สิได้สืบต่อประเมินและติดตามนํากันเนาะ
0: เจ้าและท่านเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนาะเว้ายุงบ่บักเคียโอ้ไปปล่อยแฮงยุงมันหลายจักแฮงมาหลายตื่มและการเข้าถึงความรู้หรือว่าการโฆษณาแก่ประชาชนที่ประชาชนส่วนใหญ่เนาะทั้งอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แน่ต่างแขวงแน่ต่างสิเข้าใจว่าแฮงมาปล่อยให้มันหลายตื่มเฮ็ดหยังปล่อยแล้วผลประสิทธิผลที่เว้ามานี่มันเกิดแท้บ่แล้วเฮานี่สิเฮ็ดแบบใดเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณานี่มันทางเฮานี่ได้ทั่วถึงบ่การจะต้องปฏิบัติเรื่องนี้เรื่องนั้น
1: เจ้าเนาะหมายความว่าโครงการดังกล่าวนี่ก่อนสิปล่อยยุงนี่พอทางอสบบ้านเนาะเขาจะต้องให้ข้อมูลแก่กับประชาชนและประเมินนะว่าประชาชนเห็นดีในการปล่อยยุงดังกล่าวนี่บ่เนาะซึ่งระยะผ่านมานี่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับสูง 90% ขึ้นไปว่านั้นซะเนาะในการเห็นดีจะปล่อยยุงดังกล่าวถ้าว่าประชาชนบ่เห็นดีเฮาก็จะบ่ปล่อยแต่ว่าการปล่อยยุงดังกล่าวบ่ได้เพิ่มขึ้นเพราะปานใดดอกเนาะยุงมันก็อยู่ในธรรมชาติมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเฮาไปปล่อยเพิ่มเติมๆก็มีแต่สิขยายประชากรของยุงบ่บ่เกลือซื้อๆเนาะใน
0: เพื่อมันไปควบคุม
1: แม่นเพื่อสิให้ยุงธรรมชาติของเฮานี่มีบ่บ่เกลือแล้วมันจะบ่แพร่เชื้อแต่ว่ามาตรการในการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์เฮายังเฮ็ดปกติเด้
0: เจ้าต้องให้เคียงคู่กัน
1: เคียงคู่กันบ่หมายความว่ามียุงบ่บ่เกลือหลายดีบ่แม่นเน
0: า
1: ะ
0: มีหลายแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังแล้ว
1: บ่ต้องให้คุ้มไปคือกันเนาะยุงให้มันน้อยแต่ว่าน้อยๆให้เป็นยุงบ่บ่เกลือซะบ่แม่นยุงยุงธรรมชาติว่าซั่นซะเพื่อสิให้ได้ยุงมียุงน้อยถึงเป็นยุงบ่บ่เกลือมันก็จะบ่แพร่เชื้อเนาะฉะนั้นมาตรการทําลายแรงพอพันข่มกระปุกกระป๋องอนามัยบ้านแนวใดบ่ให้มีน้ําอั่งอยู่ในบ้านของเฮาก็ยังได้สืบต่อเฮ็ดอันนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาการ5ปอเฮายังปฏิบัติ
1: 5ปอเฮายังปฏิบัติให้เข้มงวดคือเก่าบ่ได้บอกว่ายุงบ่บ่แก่แล้วโอ้ปล่อยให้ยุงมีหลายขึ้นเนาะบ่แม่นมาตรการอื่นๆยังคือเก่าเนาะ
0: ให้เฮ็ดเคียงคู
1: ่ให้เคียงคู่กันไป
0: ให้เฮ็ดเคียงคู่กันไปและท่านเห็นว่าประชาชนเนาะที่เฮาได้ไปปล่อยอยู่เนาะทับอิฐนี่ปล่อยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าทั่วนครหลวงแล้วท่านเห็นว่าอัตราผู้ติดเชื้อไข้ยุงนี่ในระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนเมื่อสมเทียบใส่ระยะเดียวกันที่ผ่านมาที่บ่ได้ปล่อยในทั่วนครหลวงนี่เห็นว่าอัตราผู้ติดเชื้อนี่เป็นขึ้นอะไร
1: เนาะซึ่งว่าคือข้าพเจ้าเว้าในเมื่อก่อนนั่นแหละว่าผลประสิทธิภาพเฮานี่บ่ท่านเห็นในจอๆนี่เน
0: า
1: ะ
0: ต้อง3มหาป
1: ีต้อง3มหาปีจังสิเห็นว่าเออมันลดลงแท้บ่ไข้ยุงหลายนี่หรือว่ายังหลายอยู่คือเก่าเนาะคันยังหลายอยู่แสดงว่าประชากรยุงนี่มันขยายตัวบ่ดีหรือว่านอนเหตุผลต่างๆสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิสันฐานของประเทศเฮามันเป็นคือแนวใดอันนี้เพิ่นทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นสิมาค้นคว้าวิจัยเบิ่งตื่มอีกเนาะ
0: มาประเมินอีกเน
1: า
0: ะ
1: มาประเมินอีกตัวจริงแต่ว่าในปี2ปีนี่ก็ยังบ่ทันเห็นเนาะเพราะว่าเฮาเปิด2เมืองก็ยังน้อยมันยังแคบเกินไปเนาะฉะนั้นอยู่นครหลวงทั่วนครหลวงนี่ก็จะเบิ่งว่าอีก3หาปีเฮาจะประเมินเบิ่งแต่ว่าในเบิ่งแล้วสภาพปีนี้ยังอัตราการติดเชื้อยังสูงอยู่เนาะมาเบิ่งแล้ว
0: แต่เฮาก็สุ่มใส่ในการปล่อยเพื่อให้มันไปควบคุม
1: แม่นให้มันไปควบคุมแม่น
0: และก็ต้องได้เบิ่งผลในต่อหน้า3มา5ปีหั่น
1: แม่น
0: และท่านเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัตินี้ตกโครงการองค์การจะตั้งสากลที่ให้การร่วมมือเฮานี่เฮาได้มีการร่วมมือกับเพิ่นและเบิ่งในจุดข้อยุ่งยากได้บ่ต่อภูมิสันฐานของลาวเฮาเนาะแล้วภูมิอากาศของประเทศลาวเฮาในการสกัดการเวียกงานตัวนี้สกัดกั้นพยาธิไข้ยุงลาย
1: แม่นซึ่งว่าประเทศเฮานี่ค่อนข้างอากาศร้อนเนาะซึ่งระยะผ่านมานี่ในทดลอง2เมืองทําอิฐนี่ก็ได้ถอดถอนบ่เทียนหลายเพราะว่ายุงตายหลายในระยะทําอิฐเนาะแล้วก็ยุทธศาสตร์ปล่อยยุงตอนนั้นแหละแม่นพวกเฮาเอาน้อนนําไปวางไว้แล้วให้ยุงโตขึ้นมาแล้วเป็นโตแล้วก็ส่วนใหญ่โตเป็นโตแก่แล้วก็บินออกมาเน
0: า
1: ะส่วนใหญ่ก็ยังเสียชีวิตหลายอยู่ยุงเน
0: า
1: ะ
0: อัตราการตายยัง
1: แม่นยังของยุงนั้นยุงมันจะบ่ บัดนี้เฮาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือหลังจากขยายมาแล้วเฮาเลี้ยงให้เป็นโตเป็นยงบินได้เลย
0: ให้เราเข้มแข็ง
1: แล้วปล่อยเลยเข้มแข็งแล้วมาปล่อยเลยซึ่งว่าก็ได้ประสิทธิภาพดีซึ่งว่าเห็นว่า2เมืองที่พวกเฮาไปก่อนหน้านั้นหันหมายความว่าบ่ได้ดีเท่าที่ควรจากการถอดถอนบทเรียนฉะนั้นพวกเฮามีแผนจะไปปล่อยอีก2เมืองขึ้นอีกบัดนึงเพราะว่าระยะทะเบียนมันบ่ได้ดีเท่าที่ควร
0: เจ้าและมีแผนอีกตื่มบ่นอกจากสิใส่ปล่อยอุดมไซและจำปาสักนี
1: ่เฮาจะเบิ่งถ้าว่าเฮาประเมินแล้วหลังจาก3มหาปีแล้วพวกเฮาจะประเมินว่าม
0: ันได้ผล
1: ดีบ่ถ้าได้ผลดีพวกเฮาก็คิดว่าน่าจะมีแผนขยายไปอีกแขวงอื่นเนาะซึ่งว่า
0: ทั่วประเทศว่า
1: ทั่วประเทศหรือว่ามียุทธศาสตร์ระยะยาวว่าเฮาสิเอิ้นว่าเลี้ยงยุ่งว่าบ่เกี่ยวในประเทศเฮาคือแนวใดปัจจุบันนี่มันเอามาแต่ประเทศออสเตรเลียนี่ยุ่ง
0: โอ้แปลว่าอันนี้มันยุ่งต่างประเทศได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นยุ่งลาวเด้เพิ่นขี่ยนต์มาบ่ได้บ่แม่นเพิ่นเอามาธรรมดาได้ยุ่งต่างประเทศบ่บักเกียนี่มันเอามาแต่ต่างประเทศปัจจุบันนี้เฮายังมีสิ่งท้าทายแต่ว่าข้อจํากัดหยังบ่หรือว่าการปรับปรุงหยังบ่ด้านใดบ่ที่เฮาจะต้องได้แก้ไขเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานในตัวหน้านี้ดําเนินไปด้วยดี
1: ซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี่หมายความว่าทางทีมงานของเฮาได้มาเฮ็ดเวียกกับอาสาสมัครบ้านถือว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีเนาะแต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละเขตที่พวกเฮาไปปล่อยฮะเนาะซึ่งระยะทําอิฐนี่คือข้าพเจ้าเว้าล่ะเฮาเอากล้องไปปาเมียนแล้วมันบินออกไปมันไปกัดหรือว่าไปกัดคนอยู่ในบ้านเขาก็บ่แฮปปี้ปานใดแต่ว่าเขาเฮ็ดเป็นตัวแกแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในวันอื่นไปในธรรมศาสตร์ซึ่งว่ามหอดปัจจุบันนี่ก็สิ่งท้าทายก็ยังบ่หลายเพราะว่าการตอบรับจากประชาชนแม่นดีเนาะเพราะว่าก่อนเฮาสิปล่อยยุงแล้วเฮ็ดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าถ้าจะปล่อยยุงบ่บ่เกียนี่เข้ามาในชุมชนบรรดาทานนี
0: ่จะ
1: เห็นดีบ่คือแนวใดบ่เนาะซึ่งว่า 99% หรือ 98%ถือว่าเห็นดีเนาะฉะนั้นแล้วเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติค่อนข้างบ่มีอุปสรรคหลายเท่าที่ควร
0: ก็แปลว่าประชาชนให้การร่วมมือเนาะการให้การร่วมมือนี่ก็คือเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาประชาชนได้ฮู้แหละว่าความสําคัญในการปล่อยยุงโวบักเคียเป็นคือแนวใด
1: มีผลประโยชน์คือแนวใด
0: เจ้าและด้านบุคลากรที่ได้เฮาได้มีการยกสูงอย่างตื่มบ่ยกระดับความรู้ความสามารถเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานยุงขึ้นตื่มอีกบ่
1: หมายความว่าอันนั้นเฮาโฆษณาให้เข้าใจโดยผ่านวิธีการต่างๆผ่านเขาไปมหาลัยในโรงเรียนแน่เห็นแนวใดโฆษณาให้เอิ้นว่าประชาชนเข้าใจและนอกจากนั้นแล้วเฮาก็คืออยู่นครหลวงเฮาก็มีศูนย์เลี้ยงยุงว่าซั่นเนาะเห็นแนวใดให้มันเป็นโตที่เข้มแข็งต่างแล้วก็อยู่คันแขวงก็เช่นเดียวกันแต่ระยะต่อไปเนี่ยพวกเฮาก็จะต้องมีทักษะเนาะว่าในต่อไปถ้าว่าสมมุติว่าเฮาอยากขยายไปแข่งอันอื่นเฮ็ดจะได้เฮาสิเฮ็ดเองได้เนาะหมายความว่าเฮาอาจจะเอาระบบนึงไปจับยุงมาแล้วก็มาเลี้ยงให้มันเป็นโตแกให้มันมีไข่ไว้ต่างๆเอาไปปล่อยต่ออยู่ต่างแขวงอันนี้มันแผนระยะยาวว่าถ้ามันมีประสิทธิภาพดีเฮาควรจะคํานึงจุดนี้เนาะซึ่งพวกเฮาก็ปรึกษาหารือกันอยู่ปัจจุบัน
0: เจ้าก็บ่ธรรมดานี่เนาะท่านผู้ฟังคันกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นซอกหาวิธีทางทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดแนวใดให้สกัดกั้นบ่ให้ประชาชนลาวเฮานี่นะมีอัตราการเสียชีวิตย้อนพยาธิไข้ยุงลายซึ่งบ่แม่นแต่วิธีการเดียวนี่เพิ่นจะเฮ็ดหลายๆวิธีการเพื่อเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมใส่กับประเทศลาวเฮาใส่กับภูมิอากาศของแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นถ้าว่าประชาชนที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นหั่นได้เข้าใจเรื่องเวียกงานสาธารณสุขหรือว่าสุขอนามัยแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี้ทุกคนก็จะปลอดพยาธิและก็ลดพ้นอัตราการเสียชีวิตได้อยากแปลกอยากถามท่านตื่มว่าเรื่องด้านงบประมาณบ่การยกระดับบุคลากรบ่สร้างความเข้มแข็งให้อสบบ้านบ่หรือว่าท้องถิ่นต่างๆนี่ทั่วถึงแล้วบ่แล้วเฮามีแผนการคือจังได
1: ๋เฉพาะโครงการบ่บ่แก่นี่เนาะซึ่งว่าคือข้าพเจ้าเว้าก่อนหน้านี้แหละนําว่าการร่วมมือในการจะตั้งปฏิบัติโครงการแม่นเฮาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเนาะซึ่งว่าสิแนวใดให้โครงการดังกล่าวนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพซึ่งว่าพวกเฮาได้เฮ็ดการร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีการวางแผนร่วมกันซึ่งว่ามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเฮา เห็นว่ามีงบประมาณเพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวเนาะรวมทางการปล่อยยุงรวมทางการติดตามรวมทางการประเมินเม็ดต่างๆพวกเฮาได้วางแผนไว้ทั้งหมดล่ะเนาะ
0: ท่านและนอกเหนือจากพยาธิไข่ยุงลายแล้วเฮายังสุ่มใส่อีหยังเติมอีกนอกจากยุงวัวบักเคียแล้วพยาธิอันไข่ยุงลายแล้วนี่
1: ซึ่งในระยะปัจจุบันบรรดาท่านก็จะเห็นว่าพยาธิมันเกิดขึ้นมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดนั่นแหละเนาะฉะนั้นแล้วพวกเฮาแม่นสร้างความเข้มแข็งรับมือต่อสภาพการระบาดของพยาธิที่เกิดขึ้นในภาคพื้นอยู่ในโลกนี่เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้พยาธิเกิดขึ้นอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในโลกนี่มันมาฮอดประเทศเฮาไว้เนาะเนื่องจากว่าการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแม่นยันต่างๆนี่ฉะนั้นละพยาธินี่บ่มีชายแดนคือกันกับเฮาเนาะฉะนั้นมันสามารถมาหาพวกเฮาได้ฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างว่าพยาธิอีโบลาเนาะที่ข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปหั่นว่ามันเกิดอยู่ประเทศอื่นอยู่ทวีปอื่นอยู่แต่ว่ามันก็สามารถมาประเทศของพวกเฮาได้แต่ว่าถึงแม้นว่ามีความเสี่ยงต่ําพวกเฮาก็ได้มีมาตรการรองรับเป็นต้นแม่นขอดการประสานงานนะเขาด่านเนาะเขามาด่านประสานงานครับพวกเฮาเฮ็ดได้ติดตามผู้ที่เดินทางมีความเสี่ยงเข้ามาแนวใดอันนี้แม่นพวกเฮาก็ได้มีมาตรการรองรับแล้วก็มีเอิ้นว่าความเตรียมพร้อมในการสิจะกวดหาเสือพยาธิดังกล่าวขึ้นแนวใดบ่งมติใดขึ้นแนวใดอันนี้แม่นพวกเฮาได้มีความเตรียมพร้อมและนอกจากนั้นแล้วก็แม่นพยาธิอื่นๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละปีเนาะเป็นต้นแม่นพยาธิที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนเนาะพยาธิโปลิโอก็เกิดขึ้นที่ถึงแม้นว่าพวกเฮาลบล้างไปแล้วมันก็ยังกลับมาเกิดขึ้นคือพยาธิหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่เนาะซึ่งว่าและกับพยาธิอื่นๆที่เฮาสามารถป้องกันด้วยวัคซีนได้เนื่องจากว่าการซักวัคซีนมันบ่ได้ปกคลุมเท่าที่ควรเนาะซึ่งเป็นต้นแม่นเขตทางไกลซอกลีกเขตต่างๆการซักวัคซีนยังบ่ได้ดีสนันการร่วมมือของพ่อแม่เด็กนะในการรับวัคซีนมันมีความสําคัญหลายถ้าพวกเฮาบ่สามารถซักวัคซีนในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูงก็จะเฮ็ดให้เด็กน้อยของพวกเฮาติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็แพร่ไปหาเอิ้นว่าแพร่ระบาดไปในคงเขตอื่นๆเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการร่วมมือขององค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนหรือว่าประชาชนในการประกอบส่วนในการซักวัคซีนนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเฮ็ดให้พยาธิบ่ระบาดเกิดขึ้นในประเทศของพวกเฮาเนาะ
0: เจ้าและท่านคิดว่าได้เว้าเรื่องเกี่ยวกับออกข่าวๆเรื่องพยาธิโปลิโอนี่เนาะเอ้ยพยาธิอีโบลา
1: อ
0: ีโบลานี่มันแตกต่างหรือว่าเป็นมีความกังวลหรือว่าเป็นตะย่านเท่ากับอันนั้นโควิดบ
1: ่พยาธิอีโบลานี่จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงเนาะข้อมูลนี่ก็หมายความว่า 50% ขึ้นไปหา 90% ฉะนั้นผู้ใดติดเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตมีสูงบ่ว่าง่าย
0: เป็นตะย่านกับโควิดบ
1: ่เป็นตะย่านแล้วโควิดมีแต่อัตราการเสียชีวิตต่ําๆแต่ว่ามันติดแล้วมันแพร่ไปหลายแต่ว่าอีโบลานี่โอกาสเสียชีวิตมีสูงเลยฉะนั้นแล้วเฮาจึงให้ความสําคัญว่าเฮาจะต้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะ
0: และสําหรับคะแนนการเกี่ยวข้องเฮานี่ปัจจุบันนี้แม่นได้สุ่มใส่เรื่องอยู่จุดกวดสายต่ํ
1: า ตามสายแดน
0: ต่างๆแม่นบ่
1: แม่นปัจจุบันเนี่ยพวกเฮาเฮ็ดเวียกร่วมกับกรมตํารวจกวดคนเข้าเมืองเนาะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวของเนาะได้ประชุมกันประเมินความเสี่ยงอยู่ในประเทศของพวกเฮาแล้วว่าร่วมกับองค์การอนามัยโลกว่าพวกเฮานี่ยังเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ําอยู่แต่ว่าถึงว่ามีความเสี่ยงต่ําพวกเฮาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือถ้ามันเกิดระบาดเกิดขึ้นในประเทศของเฮาเป็นต้นแม่นความสามารถในการกวดวิเคราะห์ว่าถ้าเข้ามาแล้วสงสัยแล้ว
0: สิเอ
1: าไปอยู่ไสสิกวดบ่งบ่ตีได้คือแนวใดห้องแลบมีความพร้อมคือแนวใดอันนี้พวกเฮานี่มีความพร้อมในการเอิ้นว่าบ่งบ่ติได้แล้วก็จุดปิ่นปัวว่าถ้าคนที่เดินทางมาจากประเทศเสียงมีอาการจะเอาเขาหมอใดเนาะซึ่งพวกเฮาได้ประชุมร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันคือนั้นแล้วเนาะระยะผ่านมานี่
0: เจ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มีข่าวๆนี่ยังบ่มีเหตุการณ์หรือว่าบ่มีผู้ติดเชื้อ เกิดขึ้นอยู่ว่าลาวเฮาอยู่เทื่อที่เนาะ
1: ยังบ่มีเนาะถึงแม้นว่าพวกเฮาก็มีการรายงานว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเซียงเนาะพวกเฮาก็ติดตามแต่ว่ายังบ่เกิดกรณีอยู่บ้านเฮาเทื่อยังบ่พบกรณีผู้ติดเชื้อ
0: แต่ประชาชนก็สิวิตกหน่อยนึงเด้เว้าเรื่องว่าเดี๋ยวนี้คนนั่นแรงงานต่างประเทศหลายแรงงานต่างประเทศหลายในการเข้ามาเนาะมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮานี่และตัวจุดนี้มันสิมีจุดสองวางนี่บ่ที่เฮ็ดให้มันมีผู้ติดเชื้อรอดเหลือออกมาจากแรงงาน
1: แม่นพวกเฮาก็จะต้องได้ติดตามเนาะถ้ามีผู้เดินทางจากประเทศเซียงพวกเฮาก็จะต้องรายงานและติดตามเนาะเฮาจะประเมินไปเป็นแต่ละระยะไปถ้ามาเบิ่งแล้วเมื่อมีคนเจ็บติดเชื้อหรือว่าเบิ่งแล้วมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นพวกเฮาจะต้องยกระดับมาตรการเป็นต้นแม้คนที่เดินทางเข้ามาจะต้องแยกหรือว่ากักตัวแยกเปียซอยเอ็ดวันถ้าเฮามาเบิ่งว่าประเทศเฮาเบิ่งแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเฮาจะต้องมีมาตรการเข้มขึ้นแต่ปัจจุบันนี่เฮาประเมินแล้วมีความเสี่ยงต่ําเฮาให้ติดตามตัวเองถ้าว่ามีอาการอันใดต่างๆเกิดขึ้นเจ็บหัวถอกท้องแม่นหยังก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาการบ่เฉพาะเนาะเฉพาะอีกบ่ล่ะฉะนั้นแล้วพวกเฮาก็จะต้องได้ประสานหาแพทย์พวกเฮาแล้วพวกเฮาจะเอารถไปรับเอาแล้วเขาเป็นผัวอยู่ห้องหม
0: อเจ้าและอาการที่มีบ่งบอกว่าข่อยติดเชื้อนี่มีบ่อันใดต่างจากโควิดคือได้ใด
1: มันหลากหลายเนาะส่วนใหญ่ก็คนเจ็บจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติติดเชื้อมาเนาะมันจะใส่ระยะบ่มตัวประมาณ21วันเนาะ21วันหมายความว่าข่อยติดเชื้อแล้วแต่บ่มีอาการแสดงออกมันอาจสิมาแสดงออกทีหลังแต่ภายใน21วัน
0: ภายใน21วัน
1: ฉะนั้นเราผู้ที่เดินทางไปเขตเชียงไปบางประเทศเขามีมาตรการกักตัว21วันบ่ให้ออกไปใช้21วันเนาะฉะนั้นอยู่ใน21วันนี่มีอาการมันไม่มีหลากหลายนะมีอาการไข้เจ็บหัวถอกท้องแล้วเป็นอาการที่เอิ้นว่ามีอาการที่บ่สบายนะมันเกิดขึ้นหลากหลายกันไปของแต่ละคนเจ็บจะบ่เฉพาะคือกันกับโควิดเนาะฉะนั้นแล้วถ้ามีอาการบ่สบายถ้ามาจากเขตเสียงพวกเขาจะเอาเขาไปกวดเลยเนาะอาจจะเป็นเจ็บคัวเป็นไข้ถอกท้องเป็นหยังก็แล้วแต่เป็นวินเป็นหยังได้อาการบ่สบายแม่นเขาจะไปเอาคนเจ็บดังกล่าวไปกวดหาเสื้อดังกล่าว
0: ตอนเฮากวดนี่เฮาก็จะฮู้แล้วเนาะว่าเจ้าอันเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ต้องสงสัย
1: แม่นๆถ้ามีเจ็บเป็นต่างๆถ้าเดินทางมาติดตามตนเองแล้วมีอาการเจ็บเป็นเกิดขึ้นเฮาจะไปกวดเลยเอาไปกวดหาเสื้อ
0: เพื่อสกัดกั้นไว
1: ้
0: บ่ให้ออกมาได้ว่าซั่นซะเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาเนาะม
1: ี
0: ผู้ลักลอบเข้ามาแน่มีหยังแน่ตัวนี้เอาท่านผู้ฟังตอนนี้พอเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายจากดร.พรประดิษฐ์สังสัญญราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเอาเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเด้ผู้ที่ประชาชนเฮาที่ปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าสิบ่มีแต่ว่าก็บ่ให้เฮานิ่งนอนใจต้องให้มีสติและการป้องกันของประชาชนเองเด้เฮาจะแนะนําคือแนวใดมีวิธีแนะนําคือแนวใดในการหลีกเลี่ยงหรือว่าห่างไกลจากผู้ที่มีอาการ
1: ก็หมายความว่าปัจจุบันนี้การระบาดของพยามันเกิดขึ้นอยู่ทวีปอื่นเนาะฉะนั้นแล้วประชาชนที่ เดินทางไปประเทศดังกล่าวก็ต้องมีสติเนาะอยู่ในประเทศดังกล่าวมันบ่แม่นจะเกิดขึ้นตัวประเทศมันไม่เกิดขึ้นอยู่บางเขตกันบางเขตแล้วประชาชนของเฮาจะเดินทางไปเขตดังกล่าวก็ต้องได้เอาใจใส่ป้องกันตนเองเนาะสภาพปิดปากปิดปากหลังมือไข่ๆแนวใดสิบ่ให้เข้าปากตัวเองหั่นแหละไข่ๆเอิ้นว่าติดเสื้อมาหั่นน่ะป้องกันตนเองแล้วกลับมาก็ต้องได้ติดตามตนเองเนาะอันนี้แม่นเฉพาะคนที่เดินทางไปมาบัดนี้เฉพาะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเฮ็ดเวียกต่างๆอยู่ในสปป.ลาวของเฮาที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเชียงเฮาก็จะต้องมีมาตรการติดตามเขาเจ้าฮอด21วันว่านะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็สิไปบอกว่าบ่สามารถให้เขาเจ้าเข้าประเทศเฮาก็บ่ได
0: ้แม่น
1: แล้วก็มีแต่ว่าถ้าว่าฮู้ว่าเขาเจ้าเดินทางมาแต่เขตเชียงต่างๆนี่เฮาก็มีเอิ้นว่า
0: พยายาม
1: าตรการของเฮาเองป้องกันตัวเอง
0: ให้เจ้าเฮ็ดตามปฏิบัติถ้าเจ้าอยากเข้าประเทศข่อยเจ้าก็ต้องปฏิบัติตาม
1: แม่น
0: และสมมุติว่าภาครัฐไปเด้เฮาก็ต้องได้กวดคือกัน
1: ภาครัฐก็ต้องได้
0: พนักงานภาครัฐที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอันนั้นทั้งอันนั้นอยู่กันต่างประเทศก็ต้องได้กักตัวคือกัน
1: บ่แม่นกักตัวหมายความว่าติดตามตนเองเนาะเฮาบ่ได้ให้กักตัวในมาตรการปัจจุบันหมายความว่าเฮาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าติดตามสุขภาพใช้เฮ็ดบ้านถ้ามีอาการเกิดขึ้นแล้วเฮาก็แจ้งแพทย์ก็จะเอารถไปหาเฮาไปนอนโรงพยาบาลกวดหาเสือ
0: แต่ก็เป็นปัวได้เนาะพญาตินี่เนาะถ้าว่าเกิด
1: ยังบ่ทันมีวัคซีนไหน
0: วาย
1: อัตราการเสียชีวิตสูงบ่ทันมียาเป็นปัวบ่ทันมีวัคซีนไหนถ้าว่าติดเสือโอกาสเสียชีวิตมีสูงอย่างว่า 90% 50% 90%
0: ตัวนี้ก
1: ็ฉะนั้นแล้วบ่ต้องคิดว่าสิปัวกับปัวเสิร์ชสู้เนาะถ้ามีอาการใดต่างๆก็เสิร์ชสู้ถ้าว่าผู้ภูมิคุ้มกันดีก็
0: ต่อไป
1: ก็ค
0: ือโอ้ตัวนี้
1: จะดีแต่ว่าถ้าผู้ใดภูมิคุ้มกันบ่ดีก็จะเสียชีวิต
0: ฟังพญาตินี่ก็ถึงว่ามันอยู่ประเทศไกลแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายตัวประเทศน้อยเฮาเนาะประเทศลาวเฮาที่มีประชากรน้อยอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
1: เจ้าเนาะการควบคุมพญาติที่ต่อนี่เรียกว่าการรักษาสุขภาพนี่มันเน้นใส่เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าตนเองหั่นแหละเสียในได้สิเรียกเรื่องการจะเป็นเสียในได้สิให้ลูกคนตัวเองบ่ติดเสื้อพญาติเนาะการเอิ้นว่านําเอาลูกมาสักยาวัคซีนก็เป็นมาตรการนึงที่เฮาสามารถปกป้องลูกหลานของพวกเฮาบ่ให้เอิ้นว่าติดเสื้อพญาติเนาะอันต่อมาละแม่นการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นนี่ก็เป็นอันนึงสําคัญเด้ว่าเสียแนวใดให้ประชาชนเขาเอิ้นว่าปฏิบัติมาตรการที่พวกเฮาวางออกเนาะคือใครยุ่งร้ายสิเฮ็ดอันใดข่มกระปูกระป๋องอนามัยต่างๆเนาะแต่เก่านี่ก็แพทย์พวกเฮาแล้วไปนําพาแต่ว่าคันองค์การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมนี่ก็เป็นอันนึงแล้วก็ความเป็นเจ้าการของประชาชนเนาะในการปฏิบัติมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกแม่นมีความสําคัญหลายจะเฮ็ดให้พวกเฮาคันประสบผลสําเร็จร่วมกันในการควบคุมพยาธิติดต่อ
0: เจ้าท่านผู้ฟังทางหันหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้เรียกร้องถึงประชาชนแล้วประชาชนเฮาเองก็ต้องมีสตินํากันเนาะเว้าเรื่องพยาธิอันใดมันก็เกิดขึ้นบ้านเฮาหรือว่าประเทศแต่ละประเทศก็เกิดขึ้นวิกฤตเรื่องพยาธินี่ก็เกิดขึ้นหลายแต่คันเฮาเอาใจใส่เป็นเจ้าการนํากันพยาธินั้นก็จะหลีกเลี่ยงจากครอบครัวตัวเองและตัวเองพร้อมด้วยความหวังดีจากกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อก็คือกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีเอารายการของพวกเฮาวันนี้ก็ขอขอบใจท่านหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อท่านดร.พรประดิษฐ์สังเสญราชหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติให้เข้าร่วมรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าก็สิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังและก็ท่านนั้นดร.พรประดิษฐ์เจ้าดีผู้ดําเนินรายการมื้อนี้อัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แฮ่วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
4: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
3: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
4: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
3: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
3: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้

หมายว่าก็จะให้สำเร็จได้นี่แต่บ่ฮู้ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดมีอยู่15บทเนาะมีรายการก็สืบต่อมาแต่อาทิตย์ก่อนๆได้หลายอาทิตย์ละเดมีรายการแต่ว่าก็ยังบ่หมดทั้งหมดมี15บทเสนอมาแล้วทั้งหมด10บทบทที่11ได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเสนอมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วดอกซ้อนยานมีรายการลืมก็เลยว่าจะเสนอบทที่11คืนในมื้อนี้เนาะบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำบทที่9ว่าด้วยการสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11เสนอมาแล้วหน่อยนึงเนาะการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำแต่ว่ามื้อนี้จะเสนอให้มีรายการได้รับฟังคืนในบทที่11เนาะมีรายการบทที่11นี่แม่นการใช้อักษรสูงและอักษรต่ําในข้อที่1จะนําเสนอความหมายให้มีรายการฟังการใช้อักษรสูงและอักษรต่ําหมายถึงการเขียนให้ถูกตามหลักตัวอักษรคําที่มักลงกันแม่นคําที่มีเสียงคือกันหรือมีเสียงคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันใจความสําคัญคำที่มักลงกันแม่นคำที่มีเสียงคือกันหรือมีเสียงคล้ายคือกันแต่ว่าเขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันโดยเฉพาะแม่นอักษรสูงกับอักษรต่ำที่มีไม่เอกคำที่มีเสียงคือกันหรือคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันในภาษาลาวมีอย่างหลวงหลายแต่ในที่นี้จะเว้าแต่หมวดอักษรสูงและหมวดอักษรต่ำที่มีสระเข้ามีบรรณยุตเอกและมีตัวสะกดตายกอดบเพื่อบ่ให้ลงกันจึงขอยกเอาคำที่เป็นอักษรสูงต่ำมาเป็นตัวอย่างเนาะมีรายการข้อที่2ตัวอย่างการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำที่มีเสียงบรรณยุตเอกทำอีกนี่ดอกซ้อนจะเว้าแม่นอันนี้เสียงนี่นะเนาะอักษรสูงอักษรต่ำที่มีบรรณยุตเอกนี่เสียงเวียงจันทร์หรือว่าเสียงทั่วไปนี่จะบ่สามารถออกเสียงได้จำแนกบ่ได้มีแต่เสียงพวนเนาะทั้งแขวงเสียงขวางเท่านั้นจึงจะสามารถจำแนกได้อย่างจะแจ้งเนาะเวลาฟังแล้วจึงฮู้ว่าโอ้มันแม่นเสียงต่างกันแต่เสียงเวียงจันทร์คือดอกซ้อนี่พื้นฐานก็เป็นคนพวนทั้งเสียงขวางคือกันแต่ว่าหลายปีแล้วมีรายการเอ่ยบ่เว้า10เว้า20เนาะหลายกว่านั้นซึ่งว่าบ่สามารถออกเสียงคือคนพวนคือต้นกำเนิดได้แล้วเป็นเสียงที่ผสมแล้วเนาะมีรายการฉะนั้นแล้วการออกเสียงอักษรสูงและต่ำที่มีเสียงวรรณยุตเอกนี่แม่นบ่สามารถออกเสียงได้คือดังคนพวนทำอีกนี่ดอกซ้อนจะเว้าแมนคำศัพท์เนาะและก็ความหมายของอักษรสูงแล้วก็ที่2จะเว้าคำศัพท์และความหมายของอักษรต่ำเพื่อบ่ให้หลงกันเนาะเพราะว่าจำแนกเสียงบ่ได้เด้ดอกซอนจะเว้าเป็นขอไข่ขอควายนี่เอาถ้าจะออกเสียงเป็นคำศัพท์เลยนี่แน่นอนว่ามีรายการก็สิสับสนเพราะว่าดอกซอนก็ออกเสียงบ่ได้ถ้าว่ามีรายการอยากลองเบิ่งก็ลองออกเสียงเบิ่งทางว่ามีรายการเป็นคนทั้งเสียงขวางเนาะเป็นคนพวนสุนเผาพวนนี่นะสามารถออกเสียงได้แน่นอนทําอิดคําว่าครูอักษรเนาะอักษรนี่นะครูอักษรสูอักษรต่ําจะแม่นขอไข่ขอควายถ้าไล่มาแม่นกอคอคองอแต่ว่าครูอักษรนี่แม่นบ่แม่นกอขอแม่นครูกันได้บ่แม่นต้องแม่นขอคอหมายถึงคู่อักษรคือสูงและต่ำขอใครนี่จัดอยู่หมวดอักษรสูงขอควายนี่อยู่หมวดอักษรต่ำคำทำอิดคาเนาะสะกดขอใครใส่ในหัวคาไม่แต่คาคาสะกดขอควายใส่ในคำว่าคุ้นคาคาของซีบเห็นบ่คือกันเลยมีรายการคาขอใครกับขอควายดอกซ้อนก็บอกแล้วว่าออกเสียงบ่ได้และโดยพื้นฐานเนาะคนนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆนอกจากเสียงขวางก็ยากยากอยู่ที่จะออกเสียงคู่อักษรสูงต่ำและมีวรรณยุตอีกที่จะออกเสียงจำแนกคำได้อย่างจะแจ้งคำที่สองคู่ขอไข่เนาะคมคู่คอควายก็คู่คือกันเคียงคู่คู่หักไข่สลายไม้ไม้ขอไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่สลายไม้ไม้คอควายใส่ในคำว่าหักไข่ไข่ได้สลายไม้ม้วนขอไข่
ก็ออกเสียงไข่คือกันเนาะแต่ว่าเสียงหลวงพระบางจะออกเสียงสระอาเออเนาะเป็นเคอร์หรือว่าคนเขตทงเนาะล่องงืมจะออกเสียงเป็นสระเออเป็นเคอร์เลยเคอร์นี่มันไข่ไข่สลายไม่ม่วนขอไข่เราไม่เอกจกเสียงไข่หรือว่าเคอหรือว่าเคอมีความหมายว่าแห้งส่วนอันน่ะเคอไข่สลายไม่ม่วนขอควายนี่นะหรือว่าเคอหรือว่าเคอนี่นะใส่ในคำว่าไข่พองเนาะมีรายการคำขอไข่คำนับคำขอควายคำมืดคางขอไข่มักคางข้างคอควายเป็นตู่ข้างคายขอไข่ใช้ในคำว่าคายนกหรือว่าเครือคายคายคอควายนี่มันบ่มีเด้อมีรายการบ่มีคำซับถ้าหากว่าใช้คอควายสลายไม่เอกนี่มันสะกดผิดเนาะต้องเป็นขอไข่เท่านั้นข้าวขอไข่ข้าวขาวข้าวสารข้าวคอควายมันเสือกข้าวแข้งขอไข่มันแข้งขันแข้งคอควายมันแข้งขาคิงขอไข่มันปลาคิงคิงคอควายมันเสียงคิงคิงเป็นซับซ้อนเสียงเนาะเสียงกระดิ่งดังคิงคิงก็ใช้แนวนี้คุณขอไข่มันน้ำคุณคุณคอควายมันคุณแค้นคุยขอไข่มันเป่าคุยคุยขอควายมันมืนคุยลุยเข็นขอไข่มันเข็นผ้าเข็นขอควายมันเข็นแค้นคมขอไข่มันคมเหงคมคอควายแม่นบ่มีถ้าว่าสะกดคอควายแม่นเป็นการสะกดคำที่บ่ถูกต้องเพราะว่าสระอมคอคมแม่นเอกคมที่สะกดคอควายแม่นบ่มีบ่มีคำใส้ในภาษาลาวเฮาเนาะโคงขอไข่แม่นท้องโคงโคงคอควายแม่นเสือโคงคอขอไข่แม่นนกคอคอคอควายแม่นปากคอซิวสอเสือแม่นซิวไม้ซิวสอสร้างแม่นงัวซิวมาใส่สู้สอเสือแม่นสู้กินไปสู้สู้สอสร้างแม่นซุ่มสู้หรือว่าสู้คนแซ่สอเสือแม่นมีกินเหม็นแซ่สอสร้างแม่นแซ่น้ำแซงสอเสือแม่นตบแซงแซงสอสร้างแม่นสาบแซงแซวสอเสือแม่นยิบแซวแซวสอสร้างแม่นเจิดแซวทรงสอเสือแม่นทรงไปทรงสอสร้างแม่นกงทรงซอสอเสือแม่นซับซอซอซอสร้างแม่นโซดอกไม้ซองซอซองสอเสือแม่นใช้ในคำว่าแดดซองซองซอสร้างแม่นใช้ในคำว่าซองทางซอนสอเสือแม่นใช้ในคำว่าตาซอนซอสร้างซอนใช้ในคำว่าซอนไว้หรือว่าเสื่องไว้ซอยสอเสือแม่นหนามซอยซอยซอสร้างแม่นซอยกันส่วนสอเสือแม่นส่วนหนึ่งส่วนโซสร้างแมนส่วนเสื่องซวยโซเสือใส่ในคำว่าซวยล่างเงินซวยหรือว่าซวยสาอากรซวยโซสร้างแมนใส่ในคำว่าซวยเหลือซวยโซเสือใส่ในคำว่าซวยเข้าซวยโซสร้างใส่ในคำว่าเข้าซวยเสือโซเสือใส่ในคำว่าเสือนอนเสือโซสร้างใส่ในคำว่าเสือใจเสื่อยสอเสือใส่ในคำว่าหยินเสื่อยเสื่อยสอสร้างใส่ในคำว่าเข้าเสื่อยเสียวสอเสือใส่ในคำว่าเสียวสหายเสียวสอสร้างใส่ในคำว่าเสียวสารทังทอถุงใส่ในคำว่าเล็กหน้าทังทังทอถุงใส่ในคำว่าไม่ทังทางทอถุงใส่ในคำว่าทางขาทางทอถุงใส่ในคำว่าอยู่ทางอยู่ทางไปอยู่ทางมาอยู่ทางกินอยู่ทางเห็ดทานทอถุงใส่ในคำว่าทานไฟทานทอถุงใส่ในคำว่าทานเจ้าเมืองทานโกทานขอที่เป็นคำนำหน้านามเนาะมีรายการทายทอถุงใส่ในคำว่าทายเสื้อทายทอถุงใส่ในคำว่าลายทำทายทาวทอถุงใส่ในคำว่าเด็กทาวน้อยทาวทอถุงใส่ในคำว่าล้มทาวทีใส่ในคำว่าดำนาทีทอทุงอันนี้นะทอทุงใส่ในคำว่าเนื้อทีทีเกิดทุ่มทอทุงใส่ในคำว่าทุ่มน้องทุ่มทอทุงใส่ในคำว่าทุ่มเทหมากทุ่มทุยทอทุงใส่ในคำว่าทุยหมายความว่าทุ่มน้ำลายท
ถุยทอถุงใส่ในคำว่าสีกุยถุยและทูใส่ในทอถุงเนาะใส่ในคำว่าไม่ทูทอถุงทูใส่ในคำบ่มีเนาะคำนี้บ่มีคำใส่ในภาษาลาวสะกดทอถุงแม่นเป็นการสะกดผิดทั่วทอถุงแม่นหมักทั่วทั่วทอถุงแม่นทั่วไปทั่วทีบโททอถุงใส่ในคำว่าเจ้าโทหรือว่าเจ้ามือการพนันโททอถุงใส่ในคำว่าปะโทเอ้ยทอทอถุงใส่ในคำว่าไม่ทอทอทอถุงใส่ในคำว่าทอใดทอน้ำทองทอถุงใส่ในคำว่าทองแท้ทองทอถุงใส่ในคำว่าทองขื่นใจทอนทอถุงใส่ในคำว่าลุดออกเนาะทอนหมายความว่าลุดออกทอถุงทอนใส่ในคำว่าทอนไม้ทอมทอถุงใส่ในคำว่าทอมตัวทอมทอถุงใส่ในคำว่ากระทอมน้อยทวงทอถุงใส่ในคำว่าสุดทวงทวงทอถุงใส่ในคำว่าทวงทีทวงทาเทือนทอถุงใส่ในคำว่าป่าเทือนเทือนทอถุงใส่ในคำว่าเจือนเทือนเที่ยวทอถุงใส่ในคำว่าน้ำเที่ยวหมายถึงน้ำไหลแห้งเที่ยวทอถุงหมายความว่าใส่ในคำว่าทองเที่ยวไพ่พอเพิ่งใส่ในคำว่าไม้ไพ่ไพ่พอพูใส่ในคำว่าไพ่พลพาพอเพิ่งใส่ในคำว่าพาไม้พาตัดพาพอพูบ่มีคำใส่ในภาษาลาวถ้าใส่พอพูสลาไม่อีกสะกดผิดมีแต่พอเพิ่งสลาไม่อีกเท่านั้นใส่ในคำว่าพาไม้พาตัดพาฟื้นผ่านพอเพิ่งผ่านมาผ่านฟ้าพานพอพูเพนพานพีสระอีพอพีไม่เอกพีใส่ในคำว่าพีเบิงพีพอพูใส่ในคำว่าพีน้องพุ่งพอเพิ่งใส่ในคำว่าพุ่งผายพอพูใส่ในคำว่าพุ่งขึ้นพุยพอเพิ่งใส่ในคำว่าพุพุยพอพูบ่มีคำใส่ในภาษาลาวภายใส่พอพูสระอุยไม่อีกแมนสะกดบ่ถูกต้องเพราะว่าบ่มีคำใส่ในภาษาลาวมีแต่พอพึ่งเท่านั้นพูพุ่มพูพอพึ่งเด้อพูไม่ขออภัยพูพอพึ่งแมนพุ่มพูพูพอพูแมนแมงพูเพนพอพึ่งใส่ในคำว่าเพนขึ้นเพนพอพูใส่ในคำว่าเพนพานแพพอพึ่งใส่ในคำว่าแพผายเผยแพแพพอพูใส่ในคำว่าแพลูกพงพอพึ่งใส่ในคำว่าพาพงพงพอพูแมนพงพังพอพอพึ่งใส่ในคำว่าผอมพอพอดูพอพอพูใส่ในคำว่าพอแม่พองพอพึ่งใส่ในคำว่าพองใสพองพอพูใส่ในคำว่าล้างพองบกพองเพื่อพอพึ่งใส่ในคำว่าเพื่อเพเพื่อพอพูใส่ในคำว่าเพื่อซาดฟาพอพึ่งแมนฟาฟื้นฟาพอพูแมนมากฟาให้หอหันใส่ในคำว่าค้อนให้ค้องให้หอเหือนแมนให้เข้าเฮาหอหันใส่ในคำว่าหมาเฮาเฮาหอเหือนแมนนาเฮาฮาหอหันใส่ในคำว่าฮาฝนฮาหอเหือนใส่ในคำว่าผีฮาฮาผิดห่างหอหันใส่ในคำว่าห่างไกลห่างหอเหือนใส่ในคำว่าหูห่างหรือห่างคิงหายหอหันใส่ในคำว่าเด่งหายหายหอเหือนหายใส่ในคำว่าทนีหายไม่หรือว่าก่อนหายฮาวใส่ในคำว่าใส่ฮาวหอเหือนฮาวใส่ในคำว่าฮาวเห็ดฮาวเว้าฮีหอหานใส่ในคำว่าหุมฮีหอเหือนใส่ในคำว่าไฟหุงพอหิบฮีหุงหอหานใส่ในคำว่าหมักหุงหุงหอเหือนใส่ในคำว่าหุงแจ้งหุนหอหานใส่ในคำว่าหุนไลกาหุนหอเหือนใส่ในคำว่าหุนคนหุมหอหานใส่ในคำว่าอุ้มหุมหุมหอเหือนใส่ในคำว่าอุ่นหุมหุมหูหอหานใส่ในคำว่าหดหูหูหอเหือนใส่ในคำว่าหูนาเฮหอหานใส่ในคำว่าเฮหน้าเฮหอเหือนใส่ในคำว่าหัวเฮเฮเฮ
แฮห่อหานใส่ในคำว่าบังแฮแฮแหนแฮห่อเหือนใส่ในคำว่าหินแฮบ่อแฮแหงห่อหานใส่ในคำว่าแหงหนแหงห่อเหือนหมายความว่าแหงดีแหงขออภัยแฮวแฮวห่อหานใส่ในคำว่าหญ้าแฮวแฮวห่อเหือนใส่ในคำว่าปลาแฮวห่มห่อหานใส่ในคำว่าห่มผ้าห่มห่อเหือนใส่ในคำว่าห่มไม้หรือว่าคันห่มโฮห่อหานใส่ในคำว่านาโฮหรือว่าไปโฮเนื้อใส่ในคำนี้เนาะโฮห่อเหือนใส่ในคำว่าเสือโฮใส่ฮอห่อหานใส่ในคำว่าฮอตองฮอห่อเหือนใส่ในคำว่าหักฮอฮองห่อหานใส่ในคำว่าหน้าห้องห้องห่อเหือนใส่ในคำว่าห้องน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำฮอนห่อหานใส่ในคำว่าบ่ฮอนเป็นฮอนห่อเหือนใส่ในคำว่าฮอนเข้าฮอนหำฮอนหักฮอนคำก็ได้นี่นะฮอนหำฮอนคำฮอนเข้าได้หมดมีรายการฮอมห่อหานใส่ในคำว่าฮอมดีฮอมห่อเหือนใส่ในคำว่าทางฮอมหรือว่าฮอมพูฮอยใส่ในคำว่าอ้อยฮอยห้อยห่อเหือนใส่ในคำว่าบ้านห้อยหรือว่าหมากห้อยห่วงห่อหานใส่ในคำว่าปิ่นห่วงห่วงห่อเหือนหมายความว่าห่วงเสื้อกเฮอห่อหานแม่นเฮอเฮิมเฮอห่อเหือนแม่นเฮอกันเฮือห่อหานแม่นน้ำเฮือเฮือห่อเหือนแม่นเฮือเฮืองเหี่ยวห่อหานแม่นเหี่ยวแห้งเหี่ยวห่อเหือนแม่นปลาเหี่ยวนั่นตัวหนอเนาะใส่ในคำว่าสนันนั่นตัวนกแมนนั่นหรือว่าเห็นบอใส่ในคำนี้ในสลายแม่ไม้ตัวหนอใส่ในคำว่าตัวในในตัวนกใส่ในคำว่าเข้าในน้ำเน่าตัวหนอใส่ในคำว่าหัวเน่าเน่านอนกแมนเน่าเหม็นหรือว่าพักเน่านายตัวหนอใส่คำว่าใส่ในคำว่านายสังนายนอนกใช้ในคำว่านวลนายและคำและนี่เนาะมีรายการสระอีนอนีไม่เอกนี่ใช้ในคำว่าทนีนี่นอนกใช้ในคำว่านี่ฟังข่อยก่อนนุ่มหนอตัวหนอใช้ในคำว่านุ่มน้อยนุ่มตัวนอนกใช้ในคำว่าหนิงนุ่มนุ่มหนึ่งตัวหนอใช้ในคำว่าหนึ่งคนส่วนนอนกเนาะหนึ่งตัวนอนกสระอึ่งไม่เอกโบไส้โบมีคำไส้ในภาษาลาวถ้ามีรายการจะเขียนคำนับเลข1 2 3อ่ะนะ1 1คน1อันให้มีรายการไส้ตัวหนอสระอึ่งไม่เอกจังถูกต้องสะกดถูกต้องเนาะส่วนนอนกโบมีคำไส้โบมีการสะกดในภาษาลาวเนสเนเนนกแม่นไส้ในคำว่าพุ่นเนว่าเนเนใส่ในคำว่าสารแน่แน่นอนกใส่ในคำว่าคักแน่แน่นอนนอหนอตัวหนอใส่ในคำว่านอไม้นอตัวนอนกบ่มีคำใส่ในภาษาลาวนวงใส่ในคำว่านวงเหนียวนวงนอนกแม่นเจ็บนวงนวงมัมใส่ในคำว่าสม่ำเสมอมัมมอแมวใส่ในคำว่ามัมเข้าเมาตัวหมอใส่ในคำว่าทักเมาควายเมามอแมวแม่นใส่ในคำว่าแมงเมามาตัวหมอใส่ในคำว่ามาเข้ามาตัวมอแมวใส่ในคำว่าขมามุยตัวหมอใส่ในคำว่ามุยไม้มุยมอแมวใส่ในคำว่าสีมุยมื่นตัวหมอใส่ในคำว่า12,000มื่นตัวมอแมวใส่ในคำว่าทางมื่นมองตัวหมอใส่ในคำว่ามองแมงมองตัวมอแมวใช้ในคำว่าหูมองมองไก่มอนตัวหมอบ่มีคำใช้ในภาษาลาวใช้ตัวมอแมวสระอ่อนมอมอนไม่เอกมอนใช้ในคำว่าใช้มอนลดมอนแปลว่ามันมื่นหรือว่ามันลื่นดีฮะนะมีรายการเนาะมอมตัวหมอใช้ในคำว่าเจ้ามอมหรือว่าขมอมมอมมอแมวใช้ในคำว่าแมงยามอมเหย่าสระอ่อนเหย่าเหย่าไม่เอกเหย่าบ่มีคำใช้ในภาษาลาวตัวหยอมีแต่ตัวหนอเหย่าหมายความว่าขยาวเหย่าตัวหนอบ่มีคำใช้ในภาษาลาวใช้แต่หนอยุงสระอาวยาวไม่เอกยาวหมายความว่าใช้ในคำว่ายาวลงยิงตัวหนอใช้ในคำว่า
เย่อหยิ่งหรือว่ายิ่งแค้วยิ่งตัวยอยุงใส่ในคำว่ายิ่งดีหรือว่ายอดยิ่งยุ่มตัวยอใส่ในคำว่าเป็นยุ่มยุ่มตัวยอยุงแมนบ้านยุ่มยอตัวยอแมนยอนยอยอตัวยอยุงแมนยอควายยองัวยอขาวยอมตัวยอใส่ในคำว่ายอมหญ้ายอมตัวยอใส่ในคำว่ายอมดีลังตัวล้อใส่ในคำว่าไหลลังลังตัวล้อใส่ในคำว่าลังเลลันตัวล้อใส่ในคำว่าหลายลันลันตัวล้อใส่ในคำว่าลันปืนลำตัวล้อใส่ในคำว่าข่มอำลำลำตัวล้อใส่ในคำว่าลำแลลิงเยี่ยมลำแลลิงเหลียวไลสไลไม่ม้วนขออภัยสไลไม่ไม้สไลไม่ไม้ตัวล้อไม่เอกบาไลเครื่องอะไรไล่โลลิงใส่ในคำว่าไล่ตีไล่เลี้ยงไม่ไล่เล่าตัวหลอใส่ในคำว่าปลาเล่าเล่าโลลิงใส่ในคำว่าเล่านิทานลาตัวหลอใส่ในคำว่าหน้าลาหรือว่าเหลืองลาลาโลลิงใส่ในคำว่าลาเนื้อลาเมืองขึ้นลางหลอใส่ในคำว่าโซกต่างลางลางโลลิงใส่ในคำว่าใต้ก้องตารางลายตัวหลอใส่ในคำว่าตาลายลายตัวโลลิงใส่ในคำว่าตัวลายหรือว่าหัวไม้ลายลิ้นตัวล้อใส่ในคำว่าใต้ลิ้นม้าลิ้นโลลิงใส่ในคำว่าเก็ดลิ้นเนาะตัวลิ้น

Egun Le Tolo ใช้ในคำว่าหลายเลเลโลลิงใช้ในคำว่าเลไกแรงตัวโลใช้ในคำว่าแรงควายหรือว่าลักแรงแรงโลลิงใช้ในคำว่าแรงสิ้นแรงครึ่งหรือว่าพาครึ่งนะเนาะมีรายการลนตัวโลใช้ในคำว่าตกลนตัวโลลิงแมนโบใช้โบมีคำใช้ในภาษาลาวโลตัวโลใช้ในคำว่าโลน้ำลงโลโลลิงใช้ในคำว่าตาโลโลบังหน้าลงตัวโลใช้ในคำว่าลงเลงลงล้อลิงใช้ในคำว่าผ่าสลงหรือว่าห้องลงลอยตัวล้อใช้ในคำว่าโคลอยตัวล้อลอยใช้ในคำว่าหมากลอยล้อตัวล้อใช้ในคำว่าล้อล้อมล้อตัวล้อลิงใช้ในคำว่าล้อหัวออกลอนตัวล้อใช้ในคำว่าผ้าลอนลอนล้อลิงใช้ในคำว่าคอนลอนลอยตัวล้อใช้ในคำว่าคลอยลอยตัวล้อใช้ในคำว่าเปียลอยเลยใช้ในคำว่าเลยผู้ตัวหล่อเด้อเลยโลลิงใช้ในคำว่าเพยเลยงาตัวงอใช้ในคำว่าสงางาตัวงองัวใช้ในคำว่างาไม้เงียงตัวงอใช้ในคำว่าแป้นเงียงเงียงตัวงองัวใช้ในคำว่าเงียงป่าเงียงเบ็ดว่าตัววอใช้ในคำว่าป่าว่าว่าตัววอวีใช้ในคำว่าว่าว่าวางตัววอใช้ในคำว่าระวางวางขาวางวอวีใช้ในคำว่าวางงานวางเป้าวานตัววอใช้ในคำว่าวานก้าวานวอวีใช้ในคำว่าวุ่นวานวาวตัววอใช้ในคำว่ามากวาววาวตัววอใช้ในคำว่าวาวลิ่นวาวเนาะวาวที่เฮาลิ่นนะมีรายการแวงตัววอใช้ในคำว่าแวงแค้วแวงวอวีใช้ในคำว่าซบแวงโวตัววอใช้ในคำว่าซองโวโวตัววอใช้ในคำว่าไฟลุกโวมดหลายเติบได้มีรายการอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะดอกซ้อนี้มันสำเนาแล้วก็ติดไว้แต่อยู่บนเฮ็ดเวียกติดไว้อยู่บนที่ตัวเองสะดวกในการใช้เวลาลืมนะบางเทื่อนี่มันมักหลงกันอีหลีใดเพราะว่าอักษรสูงอักษรต่ำนี่นะเนาะเสียงค่ายคือกันเสียงคือกันค่ายคือกันแต่ว่ามันก็เขียนต่างกันและความหมายมันก็ต่างกันแต่คือว่านั่นแหละว่าถ้าโมเมนเสียงทางพวนทางแขวงเสียงขวางจะออกเสียงนี่อู้ยากหลายมีรายการมีแต่เฮ็ดคือดอกซอนว่าว่าขอไข่ขอควายซอเสือซอสร้างแนวนี้จึงสิพอจำแนกได้เนาะการสะกดคำมันจึงจะโบพิษอันนั้นเป็นข้อที่1การใช้อักษรสูงอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอกส่วนข้อ2แม่นหมวดอักษรสูงอักษรต่ำใช้สระเข้าและตัวสะกดตายกดบอแต่ว่าดอกซอนจะเสนอในระยะต่อไปฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงซะก่อนแล้วก็จึงจะเสนออีกในระยะต่อไป

ณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปกลับมาพบกันในระยะที่2ของรายการก็จะสืบต่อนำเสนอเป็นข้อที่2หมวดอักษรสูงตำทีไส้สลักเข้าและตัวสะกดตายกดบที่นำเสนอให้มีรายการฟังผ่านมาระยะทำอิทธิ์แมนการใช้อักษรสูงและอักษรตำที่มีเสียงบรรยงเอกบัดนี้หมวดอักษรสูงอักษรต่ำที่ไส้สระเข้าและตัวสะกดตายตัวสะกดตายมีที่3ตัวเท่านั้นเนาะมีรายการโกดบอตัวสะกดทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวเนาะในนั้นตายมี3แสดงว่าเรือนั้นแม่นตัวสะกดเป็นเนาะมีรายการในนี้จะเสนอแต่ตัวสะกดตายในหมวดอักษรสูงต่ำที่ไส้สระเข้าเท่านั้นทำอิทคือเก่าดอกซ้อนจะบอกคำแต่จะบอกว่าขอใครหรือขอควายเพื่อให้มีรายการได้เข้าใจแจ้งก็ยอมรับแล้วว่าบ่สามารถออกเสียงได้เนาะมีรายการมีรายการออกเสียงได้ก็ดีหลายแต่ดอกซอนนี่ยอมเสียงเบี้ยงจันในเว้ารวมเลยนะมีรายการแขวงอื่นก็เส้นเดียวกันยกเว้นเสียงขวางเท่านั้นคำว่าคะเนาะขอใครใส่ในคำว่าขณะนี้หรือว่าสุขภาพคะขอควายใส่ไหนคะขอใครขณะนี้สุขภาพคะขอควายคำนี้ได้อยู่ไหนคะคะเนาะคะขอใครอักษรสูงคะขอควายอักษรต่ำพอแต่รู้สึกว่าต่างหน่อยหนึ่งคะขอควายใส่ในคำว่าคณะผู้แทนหรือว่าสุขตินี่คำนี้เด้อมีรายการเด้อเพราะว่าสะกดลงกันดีขนาดเลยสุขติคักขอใครย่อมผ้าคักคักขอควายคักแน่คัดขอใครใช้ในคำว่าคัดข้องคัดขวางคัดขอควายใช้ในคำว่าคัดค้านเข่งคัดคัดเลือกคับใช้ในคำว่าคับห้องคับขี้คับใช้ในคำว่าคับแค้นแมงคับอันนี้นี่พอจำแนกได้เด้อมีรายการเสียงนี่นะไปกับตัวสะกดตายนี่นะอย่างดอกซ้อนจำแนกได้มีรายการก็สามารถจำแนกได้เช่นเดียวกันคากขอใครคากขี่เธอคาดคอควายคันคากขาดขอใครเสื้อขาดคาดคอควายคาดนาคาบขอใครใช่ไหมคำว่าก้มคาบบางเทื่อเพื่อคมไว้ดอกซ่อนกระซิบเว้าคือตัวอย่างคาบความจริงนี่เว้าให้มันสุดให้มันถึกดอกซ่อนต้องบอกว่าใช่ในคำว่าก้มคาบเนาะแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลามันหลายได้มีรายการดอกซ่อนจะบอกว่าคาบก้มคาบเนาะมีรายการเข้าใจว่ามันใส่ในคำนี้แล้วก็คาบคอควายความจริงต้องว่าใส่ในคำว่าคาบเข้าลอกคาบเตะเพื่อความไวเด้อคาบคาบเข้าลอกคาบคิกขอใครเสียงคิกเสียงปูงคิกคอควายใส่ในคำว่าดำคิกมิกคิดขอใครใส่ในคำว่าเอามือคิดคิดคอควายใส่ในคำว่าคิดไรความคิดคุขอใครใช้ในคำว่าคุลงคุขอควายใช้ในคำว่าคุน้ำคุเข่าคุกขอใครใช้ในคำว่าคุกคิกคุกขอควายใช้ในคำว่าคุกขังนักโทษหรือว่าคุกคามคุดขอใครใช้ในคำว่าคุดดินคุดค้นคุดขอควายใช้ในคำว่าพญาคุดคูดขอใครคูดมะพร้าวคูดฮีดคูดขอควายแมนคูดเก๋าแมวคูดเค็ดขอใครเค็ดยำเค็ดแค้วเค็ดขอควายตีนเค็ดเค็ดลับเคาะขอใครเคาะแขะเคาะแขวนคอควายเคาะเคาะไม้เคาะให้โคกโคกหัวโคกขอควายนาโคกปลาโคกโคบโคบเข้าโคบเข้าโคบดังโคบโคบขอควายอันนี้นะคอกขอใครคอกนาคอกข้างคอกขอควายคอกสัตว์คอกม้าซึกสอเสือศึกษาหู้ซึกซึกสอสร้างให้ซึกซึกสืบสอเสือสืบทอดสืบสวนสืบสอสร้างสืบสืบทราบทราบสุสอเสือสุสบู่สุภาพสุสอสร้างสุไปสุท่องสุกมากไม้สุกสอเสือนะสุกสอสร้างแม่นสุกยู่สุดสอเสือแม่นที่สุดบริสุทธิ์สุดสอสร้างแม่นสุดโสมครบสุดสุบสอเสือแม่นสุบหมวกสุบเกือบสุบสอสร้างแม่นสุบเลี้ยงสุบพักสูตรสอเสือแมนป่าสูตรบ้างสูตรขี่สูตรสูตรสอสร้างแมนสูตรโตสูตรโตหรือว่าตูตโตเนาะในความหมายเดียวกัน
สูบยาสูบบังสูบสูบโซสร้างแมนสูบลงตูบสูบเซะโซเสือใส่เป็นคำไล่หมาเซะโซสร้างเตยเตเซะเซตโซเสือแมนเซตสิ้นเซตโซสร้างแมนเซตมือเซฟโซเสือแมนซับเซฟเซฟโซสร้างแมนตู้เซฟเซตโซเสือแมนเซตเหลือเซตโซสร้างแมนเซตถาเซตเลดเซฟโซเสือแมนเซฟงานเซฟติดเซฟโซสร้างแมนเต็บเซฟแทกโซเสือแมนแทกหน้าหรือว่าเว้าทากหน้าแทกโซสร้างแมนแทกแสงทักแทกแซดโซเสือแมนสีแซดมักแซดแซดโซสร้างแมนดังแซดแซดแซบโซเสือแมนแซบตาแซบโซสร้างแมนแซบนัวโซโซเสือแมนขาวโอโซโซสร้างโซแมนยางโซเซโซกโซเสือแมนทางเป็นโซกโซกเศร้าคำโซกโซกโซสร้างแมนโซกดีโซดโซเสือยังโซดโซดโซสร้างแมนโอดโซดมณีโซดโซกโซเสือแมนแขนโซกโซกลีกโซกโซสร้างแมนโซกหาโซดโซเสือแมนโซดแหนมโซดคองโซดโซสร้างแมนแทงโซดลูกโซดสอบโซเสือแมนกระสอบสอบเสียงสอบสวนสอบโซสร้างแมนสอบใจฮับพี่สอบซึกโซเสือแมนตีซึกมากซึกซึกโซสร้างแมนซึกเซินซึกเซินสนอกซึกเซินเสือกโซเสือแมนเสือกใสยาเสือกเสือกโซสร้างแมนสายเสือกเสือกควายทะทอถุงแมนกล่องอัฐะหรือว่ารัฐบาลทะทอถุงยุทธะสันทะปะทะทักทักแซวทอถุงทักทอถุงทักท่วงทักท้ายทัดทอถุงทัดไปทัดทอถุงบรรทัดทัดเทียมทึบทอถุงมืดทึบปลาทึบทึบทอถุงแมนทึบหนองทุทอถุงแมนวัตถุทุทอถุงแมนสาธุทุเลาทูบทอถุงสะทูบหมายถึงธาตุเจดีย์ทูบทอถุงแมนใต้ใต้ทูบหรือว่าทูบใต้เนาะทูบเฮือนแทบทอถุงแมนแทบบ้านแทบผ้าแทบทอถุงแมนแทบกายแทบใกล้ทกทอถุงแมนทกออกทกเถียงทกทอถุงแมนสะทกสะท้านหรือว่าทกผ้าทบทอถุงบ่มีเด้อมีรายการมีแต่ทบทอถุงแมนทบเสือกหรือว่าทบทวนทอกทอถุงแมนทอกน้ำทอกทอถุงแมนหมู่ทอกทอดทอถุงแมนทอดถอนทอดทอถุงแมนสืบทอดทายทอดทอบทอถุงแมนปากบ่ทอบหรือว่าปากบ่คอดเนาะทอบทอถุงแมนทอบตัวทอบเข้าเทียบในภาษาลาวบ่มีทอถุงนะมีแต่เทียบทอถุงแมนเทียบเฮือเปรียบเทียบพระพอเพิ่งฝุ่นพระพระพอภูพระเจ้าพนักงานพักพอเพิ่งพืชพักพักพืชพักเนาะพักพอภูพักเสาพักพวกพักลันพัดพอเพิ่งพัดเปลี่ยนสัมผัสพัดพอภูพัดภาคพัดลมภาคพอเพิ่งหน้าภาคภาคไม้ภาคพอภูตายภาคภาคส่วนพาดพอเพิ่งมันจามพัดพาดพาดพอภูหาวพาดเครื่องหรือว่าผิดพลาดภาพพอเพิ่งภาพมานภาพแพ้ภาพพอภูรูปภาพสารภาพพิษพอเพิ่งแมนผิดพลาดพิษพอภูแมนยาพิษงูพิษพึกพอเพิ่งบ่มีเด้อคำนี้มีแต่พึกพอภูแมนพึกษาพึกใสพุทธจอพุทธหรือว่าพุทธพองพุทธบรรพุทธดอกพุทธพุบญาติพุทธญาติพุบพุบแมนตกลงพื้นธนามีรายการพุบพอภูแมนพุบพับหรือว่าล้มพุบพูดพอเพิ่งพูดลุกพูดพอภูเป็นพูดหรือว่าพูดรวมเพชรพอเพิ่งมักเพชรเพชรพอภูเพชรพลอยเพชรพอเพิ่งผีเพชรเพชรพอภูเพชรหญิงสมเพชรแพทย์พอเพิ่งแพทย์ห้องแพทย์พอภูแพทย์หมอโพพอเพิ่งตากโพหรือว่าบ้างโพโพพอภูโพยาโจโพพกพอเพิ่งพกจอบพกพอภูพกผ้าพกเงียวพดพอเพิ่งตุ้มพดพดพอภูผ้าพดโพดพอเพิ่งโพดผาย
พดพอภูพดเหลือหลายพดพอกพอพึ่งพอกผีหรือว่าเส้นผีเส้นบายผีพอกพอภูพอกคำหมากพอกเพือกพอพึ่งหัวเพือกสร้างเพือกเพือกพอภูเพือกเพือกฟักฟอฝนฟักผ้าฟักฟอไฟฟักลาบหมากฟักฟักไข่ฟัดฟอฝนฟัดข้าวฟัดฟอไฟฟัดแกงฝากฟอฝนของฝากฟากฟอไฟฟากน้ำฟากปูเฮือนฟาดฟอฝนข่มฟาดหรือว่าเข้าฟาดหนึ่งฟาดฟอไฟแสบฟาดหรือว่าฟาดเข้าฮะหอหันพาหนะฮะหอเฮือนต่ำฮะหามฮะนี้ฮักหอหันไม่ฮักแตกฮักฮักออกฮักหอเฮือนฮักแพงฮักฮัดหอหันเข้าฮัดหรือว่าฮัดกายฮัดหอเฮือนกอดฮัดกระทัดฮัดฮับหอหันมาฮับมาหายหรือว่าฮับใส่เครื่องหอเฮือนละแม่นฮับฮับห้องฮับไส้ฮับเอาหากหอหันต่างหากหากว่าหากหอเฮือนหากไม่ปวดหากหากฐานหากหอหันต่างหากหากว่าขออภัยหาดเนาะหาดหาดซ้ายต้นหาดอันนี้หอหันเด้อหอเฮือนหาดสุกหาดผางหาดหาบหอหันหาบเข้าแบกหาบหอเฮือนหาบหาบเพียงหาบคาบหิหอหันบ่มีหอเฮือนละแม่นหิหมายถึงหิของกินหรือว่าเลือกของกินเนาะหิบหอหันหิบหีตาหิบหิบหอเฮือนเป็นหิบโฮมหีดหีดยาหอหันหีดหอเฮือนเป็นหีดคล้องหรือว่าขูดหีดหีบหอหันเป็นหีบเครื่องหีบหอเฮือนเป็นหีบไปหีบห้อนหุดหอหันบ่มีหุดหอเฮือนเป็นไถหุดหูดหอหันต้นขี้หูดหูดหอเฮือนเป็นหูดเข้าหลายหูดหูบหอหันเป็นหูบน้ำหูบหอเฮือนเป็นหูบแต้มหูบสูงฮึหอหันแม่นเป็นคำท่วงเนาะฮึเป็นคำอุทานฮึหอเฮือนแม่นฮึบ่ไปหัวฮึฮึฮึกหอหันฮึกฮืนฮึกนะฮึกหอเฮือนสะอึกฮึกฮึกเฮ็ดหอหันเฮ็ดปวกเฮ็ดหอเฮือนเฮ็ดเวียกเฮ็ดหอหันเฮ็ดผลสาเหตุเฮ็ดหอเฮือนแม่นเอ็ดเฮ็ดแหะหอหันแม่นหัวแหะแหะหอเฮือนแม่นแหะฟังหรือว่าแหะข้างแหกหอหันแหกคุกแหกผ้าแหกหอเฮือนเป็นแหกนะแหกนะแหกเสียวแหกหอหันเป็นแหกคอแหกหอเฮือนเป็นตูแหกหรือว่าโนแหกโหหอหันไอโอโหโหหอเฮือนเป็นโหโฮมหดหอหันหดผักหดน้ำคอหดหดหอเฮือนเป็นหดเอามากหดโหดหอหันโหดไห้โหดหอเฮือนแม่นโอดโหดหอกหอหันแม่นหอกเงาหอกหอเฮือนแม่นตู่หอกหอดแม่นหอหันแม่นหอดหิวหอดหอเฮือนแม่นคิดหอดไปหอดหอบหอหันแม่นหอบอุ้มหรือว่าหายใจหอบส่วนหอบหอเฮือนแม่นอ้อมหอบหรือว่าหอบคอบเนาะมีรายการและหอหันเฮะแม่นเฮะงัวหรือว่าเอิ้นงัวเฮะหอเฮือนเฮะไห้หรือว่าขี้เฮะเฮิบหอหันหินเฮิบแตกเฮิบเฮิบหอเฮือนแม่นเฮิบเฮิมเฮิบเฮิมเฮือกหอหันแม่นเฮือกแค่วเฮือกหอเฮือนแม่นเฮือกสวนต้นน้ำเฮือดต้นน้ำเฮือกเฮือดหอหันเฮือดหายเฮือดแห้งเฮือดหอเฮือนแม่นตู่เฮือดเฮียกหอหันแม่นจอดเฮียกหรือว่าถ้วยเฮียกเฮียกหอเฮือนแม่นเฮียกห้องหรือว่าเฮียกซื้อเฮียดหอหันแม่นอย่าเฮียดเฮียดหอเฮือนแม่นเฮียดปลายหรือว่าเหี้ยวปลายเนาะณ
ตุโนภาสนะเป็นผ้าห้องนังของครูบาณนนกแม่นณที่นี่นักน้ำนักนักแน่นนักนวงนักนนกแม่นนักเฮียนนักบินนักใช้คำว่านักนี่เนาะนัดธนัดตัวหนอนัดนนกแม่นนัดพบหรือว่ามากนัดนับตัวหนอแม่นสนับมือหรือว่าสนับสนุนนับนนกแม่นนับเลขนับแต่นาดแม่นใบนาดข้านาดตัวหนอนาดนนกแม่นละนาดนาดนาดน้องนาบตัวหนอข้านาบนาบป๋านนกแม่นนาบนาบคูนิตัวหนอแม่นตำนินิแม่นตัวหนอสำนิสำนานนิดตัวหนอสนิทสนมนิดตัวหนอแม่นเนืองนิดนีบตัวหนอแม่นนีบติ๋งนีบตัวหนอแม่นขนีบนุกตัวหนอแม่นสนุกนุกตัวหนอแม่นติ๋งนุกนุกหมายความว่ามันหนิงค่ะนะเนาะแนบตัวหนอแนบลกขนแนบลดแนบตัวหนอนกแม่นแนบไม้แนบข้างนกเหนียวนกนกตัวหนอนกตัวหนอก็แม่นนกเขานดตัวหนอแมนบ่มีเด้อมีรายการบ่มีสะกดในภาษาลาวมีแต่นดตัวหนอแมนกำหนดนบตัวหนอขนบธรรมเนียมนบตัวหนอแมนนบไว้โนดตัวหนอแมนสนดโนดตัวหนอแมนโนดเพลงนอกตัวหนอแมนพักนอกนอกงัวนอกตัวหนอแมนบ้านนอกข้างนอกเนียดตัวหนอแมนขี้เนียดจังไห้เนียดตัวหนอแมนพะเนียดนกเขามักตัวหนอขออภัยมักตัวหมอแมนปุยมักหรือว่าสมัครงานมักตัวหมอแมนมักหักมักฟังสมัครน้ำมัดตัวหมอแมนตูมัดหรือว่ามัดไฟมัดตัวหมอแมนผูกมัดหรือว่าเข้ามัดหนึ่งมับตัวหมอแมนขมับมับตัวหมอแมนตายมับหรือว่าเจ็บมับนอมีรายการมากตัวหมอแมนมากไหมหรือว่าขันมากตัวหมอแมนน้ำมากน้ำมากสนอกตัวหมอแมนมากเสียงนักอักษรสูงมากไหมขันมากมากตัวหมอแมวเสียงต่ำอักษรต่ำมากแม่นน้ำมากมากมายแล้วก็โอ้ยังมีอีกหลายมีรายการยังอีกเกือบร้อยกว่าคำเอามืออื่นสืบต่อซะจะว่าให้มันหมดแต่มันก็บ่หมดเวลามาไล่หลังแล้วอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลายในชีวิตประจำวันในการนำไส้เนาะมีรายการอันทำอิทที่เสนอไปนี่การใช้อักษรสูงอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยศเอกนี่ห้อยส่วนห้อยดอกซ้อนจำแนกเสียงบ่ได้เลยเนาะคาขอไข่สลาแม่เอกกับคาขอควายสลาแม่เอกบ่ได้แม่นเสียงคือกันเลยแต่ว่ามาข้อที่2คือหมวดอักษรสูงอักษรต่ำใช้สลับเข้าและตรวจสะกดตายแม่นเสียงค่ายคือกันเนาะคะขอไข่คะคอควายอันนี้พอจำแนกได้เพราะเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าก็มักลงกันได้มีรายการเอาซ้ำนี้ซะก่อนเนาะมืออื่นสืบต่อยังอีกร้อยกว่า

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดห้องหับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
1: รายการฮอบฮู
2: ้สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.-19:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่า Lao National Radio นั่นเองทักทายสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเด้อมื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่ามาพร้อมกับบรรยากาศค่อยคำลงแรงอาทิตย์อัสดงหรือว่าตะเวนกำลังใกล้จะลับขอบฟ้าเนาะมาพบกันมื้อนี้ก็ถือว่านับถอยหลังแล้วเดือนมิถุนาใกล้จะหมดไปกสิกะเกี่ยมเข้าสู่เดือนกรกฎเนาะหมายว่า6เดือนต้นปีนี่หลายๆคนก็สิได้เกี่ยมประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับการวางแผนเวียกวางแผนธุรกิจใน6เดือนท้ายปีเนาะเอาจังไหนก็แล้วแต่เป็นบรรยากาศของการเกี่ยมเลิกเวียกเลิกงานหรือว่ากะเกี่ยมอาหารคำอาหารแรงขับขี่ใส่รถใส่ถนนอยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้กงกับมื้อวันที่26เดือนมิถุนา2026เป็นวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์น้อยเนาะทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่แวะเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วบ่ออกไปเลยอยู่กับโคศกก่อนผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยากจะประกอบส่วนอยากแนะนำเสียงเพลงเพื่อลด ความตึงเครียดความอิดความเมื่อยความล้าในท้ายอาทิตย์เนาะด้วยเสียงเพลงม่วนๆตามแห้งใจคำขอมีรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์0305787052 0305787052หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook เนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้คือกันเด้อมีบินเดียวทาง Facebook เข้ามาบินเดียวอุดมไซบินเดียวหัวพันขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาแล้วกดแบ่งปันให้โคซกสบายดีไอ้ทวีไซทวีโซกทวีพรโอ้น่าจะเป็นซื้อลูกสายบ่เนาะ3สายบ่นี่ทวีไซทวีโซกทวีพรงามหลายเห็นหน้าพร้อมเสียงเจ้าขอบใจเด้อย่องแท้หรือย่องหยอกโคซกบ่เนาะนี่เนาะอยากฟังเพลงอย่างห่วมกับรายการของพวกเฮาบ่รายการฮอบฮู้สามารถแนะนำพิมพ์ข้อความมาได้เนาะเสียงเพลงใดไผเป็นคนห้องศิลปินใดเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ทั้งนายสร้างควบคุมเสียงเฮาเพิ่นได้โซกเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงฝากความยื้อยามนามข่าวไปให้คนอยู่ใกล้ๆเนาะได้ล้มกันหรือว่าได้สื่อสารกันผ่านออนไลน์ก็เป็นการดีคือกันเนาะหรือว่าท่านรับชมรับฟังอยู่เขตใดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่อยู่ต่างแขวงบ่หรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกะบอกโคซกมาน้ำแดงโคซกสิได้ตอบแห้งใจหรือว่าอ่านออกอากาศให้ทีมงานทอซอกเพลงตามแห้งใจคำขอที่เบิ้นขอกันเข้ามาเนาะเมื่อกี้นี้บ่แน่ใจว่าทางแฟนรายการเบิ้นขอเพลงอย่างมาบ่หรือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเด้โคซกได้ติดหนี้แฟนรายการทานได้บ่บ่ได้ติดหนี้เงินค้ำกำแก้วได้เนาะติดหนี้เสียงเพลงติดข้างเสียงเพลงย้อนว่าเวลามดเวลาก่อนจึงจำเป็นว่าบ่ได้เปิดเพลงให้คันซั่นท่วงกันเข้ามาเพิ่มเติมท่วงกันเข้ามาเพิ่มเติมเนาะใน30นาทีต้นที่พวกเฮาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลมีข่าวสารจากทั้งกองทุนมาโอ้ล้มสู่กันฟังแต่ว่าขอเว้าสู่กันฟังระยะต่อไปซะเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นแรงวันศุกร์แดบ่เฝ้าตึงเครียดหลายฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วจึงเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารที่กาเกี่ยมที่จะเล่าสู่กันฟังเว้าสู่กันฟังขอจัดมอบเป็นเสียงเพลงตามแห่งใจขอกันเข้ามาเบิ่นว่าสาวยอดอู่คอยหักเอ้าพาไปเที่ยวทางเหนือสุดของประเทศลาวพาไปทางแขวงพงสาลี

0: ริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

ส่งเสียงเพลงเนาะจัดให้ผู้ฟังให้ผู้ชมทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมรายการอยู่ในตอนนี้ขอบใจเป็นพิเศษให้กับทั้งแฟนรายการที่ขอกันเข้ามาผ่านทางขอควมแดผ่านทางเบอร์หลังไม้แดเมื่อกี้นี้สิมีคนเห็นโคซุกกำลังฮัดชิ่วแมนบ่กำลังจ่าแมนบ่สงสัยสิเริ่มเป็นวัดยามฮ้อนบ่เนาะเนาะแล้วเรื่องของการรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในน้องบ่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดคนก็มีสิทธิ์ที่จะบ่สบายได้ป่วยได้เจ็บเป็นได้กันสั้นเฮ็ดเอาใดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนฮู้ดีต่างแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางคนบางเดือนแล้วก็ลืมเนาะลืมไปในการเบิ่งแยงหรือว่าดูแลตัวเองย้อนหยังย้อนแลนนำเวียกนำงานนำความรับผิดชอบจนลืมกินจนลืมนอนเนาะยิ่งคนอาศัยอยู่ตัวเมืองใหญ่นี่แม่นแท้ๆใดเป็นอย่างจึงว่าสั้นบนว่ายามกินบ่ได้นอนยามนอนบ่ได้กินนี่แม่นแท้ๆเนาะเฮ็ดเวียกจนดึกได้ฮอดดึกค่อนแจ้งจึงมานอนเป็นยามนอนละผัดบ่ได้นอนเนาะพอฮอดยามกินตอนเช้าพอตื่นบ่ได้ไปฮอดนอนตื่นสวยเป็นภาคบ่ายไปจึงเฮ็ดให้คาบข้าวที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนก็คือข้าวเช้าอาหารเช้าการจันทาว่าเป็นไปได้นี่ต้องได้ปรับพฤติกรรมใหม่ได้เนาะเพราะว่าเห็นปัจจุบันนี่ตัวเลขของผู้ที่เจ็บป่วยว่าซันซาเอิ้นว่าเจ็บป่วยหรือว่ามีพยาธิหลายๆพยาธิแทรกซ้อนตั้งแต่อายุยังบ่หลายย้อนกลับคืนมาเบิ่งก็คือย้อนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ซะเนาะลืมไปลืมให้ความสำคัญของการนอนหรือบางคนก็ฮู้แล้วแหละว่าการนอนสำคัญแต่ว่าเลือกที่จะเฮ็ดเวียกก่อนจัดการเวียกให้แล้วก่อนนอนเอาไว้ตามหลังฉะนั้นเวลาห่างกายประท้วงมาบางคนนี่ก็ต้องได้นอนห้องหมอโดนๆหรือบางคนก็ต้องได้เป็นซ้ำเหื่อได้กินยาประจำเลยการสั้นเห็นเอาไหนจึงจะแฮงมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเนาะนอนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายแดลดพรความเครียดแดเอาการสั้นบริที่กำลังเครียดๆตึงๆอยู่ในตอนนี้มาฟังFM 103.7 MHz บางเทือกโคสุกช่วยได้ด้วยการมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้บอนคลายความอีกความเมื่อยเนาะมีแห้งใจเบิ่นห่วงกันเข้ามาว่าโคสุกยังค้างเพลงเพิ่นเด้อเบิ่นว่าบ่ทันได้เปิดให้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนน้ำคงยามแล้งเพิ่นว่าโคสุกขอฟังห่วมเด้นี่เนาะให้เข้ากับบรรยากาศยามแล้งๆแบบนี้นี่สิเห็นดวงตะวินเนาะส่งใส่หน้าน้ำคองนี่เพิ่นว่างามแท้ๆตะวินกำลังใกล้จะตกดินนี่เอาเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้สำหรับเสียงเพลงน้ำคองยามแล้งว่าว่าข้อมูลสู่กันฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงโดยเฉพาะก็แม่นข้อมูลจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะท่านใดที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าท่านเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเนาะเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่มีความต้องการอยากเข้าถึงแรงทุนอยากได้หับทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าทุนสมทบปัจจุบันนี้ทสวเพิ่นมีการจัดตั้งปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแหละเนาะในการส่งเสริมให้กับภาคธุรกิจที่เป็นSME MSME ด้วยการสนองสินเชื่อผ่านคู่หัวมือที่เป็นธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคการช่วยสนับสนุนหรือว่าให้ทุนโครงการวิสาหกิจที่ยกระดับทางด้านเวียกงานวิสาหกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการเข้าร่วมงานวางแสดงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแห่งงานหรือว่าพัฒนาทักษะเฮ็ดให้สินค้านั้นมีตลาดหรือว่าศึกษาตลาดเนาะเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์นี่เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นฉะนั้นการผลิตยังเป็นลักษณะดั้งเดิมเฮ็ดจังไดจึงจะให้เข้าถึงตลาดได้ก็ต้องได้เอาข้อมูลเอาความรู้นี่เพื่อไปฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตก็คือกลุ่มชาวบ้านนี่เพิ่นได้ฮู้ว่าเฮาจะผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะสามารถดึงดูดหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดได้กับเวียกงานฝึกอบรมกับเป็นเวียกงานที่สำคัญเนาะในการยกระดับทางด้านวิสาหกิจและก็ยังมีอีกรูปแบบนึงเป็นทุนสมทบที่ช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคต่างๆเข้าในการผลิตการบริการของเฮาแหละเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงฉะนั้นจึงมีข้อมูลจากทางทสวมาว่าว่าสุขมิและการฟังอันนี้เป็นข้อมูลทุนสินเชื่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะทุนสินเชื่อจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในบ่วงเงินสะสมของทสวของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับตัวซื้อเต็มเนาะเพิ่นปล่อยกู้ผ่านธนาคารห่วมธุรกิจลาเวียดเนาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แมนยูที่ 5.5 56% ต่อปี
พร้อมนี้ก็ยังมีการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินจุลภาคอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่นบ่เกิน 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปี3แม่นการค้ำประกันสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจผ่านกองทุนนางฟ้าอัตราดอกเบี้ยการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้แม่นเหมาะสมตามแต่ละแขนงการไปถ้าหากว่าท่านกำลังหับฟังหรือว่าหับสมอยู่ในตอนนี้คิดว่าดอกเบี้ย 5.556% ต่อปีที่เป็นบวกเงินสะสมของทสวตอบโจทย์หรือว่าเข้ากับแผนที่เฮาวางไว้ในการเข้าหาแหล่งเงินสินเชื่อก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะผ่านธนาคารห่วมธุรกิจละเวียดเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติในการปล่อยสินเชื่อส่วนว่าสถาบันการเงินจุลภาคก็มีหลายสถาบันการเงินจุลภาคในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าศูนย์กลางเองรวมถึงตั้งแขวงหรือว่าท้องถิ่นเนาะอัตราดอกเบี้ย ก็คือจะอยู่ที่ 1% ต่อเดือนและ 12% ต่อปีถ้าว่าเฮากู้จำนวนน้อยเนาะบ่หลายก็สามารถเข้าผ่านสถาบันการเงินจุลภาคเอกสารก็อาจจะบ่หลายขั้นตอนเท่ากับการเข้าถึงผ่านธนาคารและต่อมาก็แม่นการค้ำประกันสินเชื่อเนาะถ้าว่าเฮาอยากได้การค้ำประกันสินเชื่อก็แม่นผ่านกองทุนนางฟ้าเพิ่นจะตั้งปฏิบัติในบ่วงนี้ท่านใดที่ว่ามีความสนใจก็สามารถพัวพันกับธนาคารห่วมธุรกิจละเวียดได้และก็สถาบันการเงินจุลภาคได้หรือว่ากองทุนนางฟ้าได้อันนี้เป็นข้อมูลจากทั้งโทสวมาว่าว่าอุลมสุกมีรายการฟังมันมาเบิ่งอีกอันนึงท่านผู้ฟังเป็นข่าวจากทางโทสวจุดประสงค์ของทุนสมทบอันนี้เมื่อกี้นี่อนุรักษ์ได้เว้าสู่ฟังว่าทุนสมทบเนาะมีทุนโครงการวิสาหกิจมีทุนสมทบมาเบิ่งว่าจุดประสงค์ของทุนสมทบแม่นเพื่ออย่างแน่เนาะก็คือเพื่อปรับปรุงและก็ยกระดับเทคโนโลยีให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือย่อๆสั้นๆเนาะทุนสมทบเอิ้นว่าทสต.เด้อท่านผู้ฟังเด้อสมทบเพื่อปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีนอกจากเพื่อเป็นการส่งเสริมให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หันมานำใช้เครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยหับใช้ให้การผลิตการดำเนินธุรกิจแล้วก็ยังเพื่อการลดพรเนาะเพื่อสามารถลดพรเวลาของการผลิตและก็ต้นทุนการผลิตแน่นอนกระทาวมีเครื่องจักรมีโรงงานมันก็จะต้องลดระยะเวลาลงเนาะเพราะว่ามันทันสมัยขึ้นเนาะเครื่องจักรจะเฮ็ดเวียกไวขึ้นต่างจากการใช้แรงงานคนแม่นบ่ฉะนั้นมันจึงสามารถลดเวลาของการผลิตและก็ต้นทุนการผลิตไปอีกก็คือบ่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจำนวนหลายแล้วเพราะว่าคันถ้าเฮามีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการเฮ็ดธุรกิจของเฮาอันที่3แม่นเพื่อเป็นการลดพรการนำใช้พลังงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อมาช่วยเพื่อเป็นการลดพรการออกแรงงานนักและความเสี่ยงของการออกแรงงานอันนี้ก็เป็นเว้าถึงบุคลากรเลยเนาะก็คือคนเฮ็ดเวียกเลยถ้าเฮาเอาเครื่องมือมาแล้วเฮาก็อาจจะมีแต่การกดซื่อๆกันคำสั่งป้อนคำสั่งเข้าไปซื่อๆบ่ได้ใช้แรงงานเวียกได้นักๆเอาเครื่องจักรมาเฮ็ดเวียกแทนคนว่าซั่นซะเนาะและต่อมาก็แม่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยืนยงของธุรกิจอันนี้มันทุนสมทบเนาะซึ่งทุนสมทบนี้เพิ่นก็จะมีอยู่2แบบทุนสมทบประเภทรวมมูลค่าโครงการนี้แม่นเพิ่นจะช่วยสมทบถึง 70% เนาะถ้าว่าเป็นสหกรณ์หรือว่ารวมหมู่แต่ถ้าเป็นทุนสมทบประเภทบุคคลรวมมูลค่าโครงการที่เพิ่นจะช่วยสมทบแม่น50เนาะก็คือ50 50เฮามี50ทางทสวเพิ่นช่วย50คันซั้นถ้าผู้ใดฟังฮอดตอนนี้แล้วสนใจทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแม่นสามารถพัวพันไปหาทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หรือท่านจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของเพิ่นก็ได้เนาะ www.laosmefund.org อีกเทื่อนึงเนาะ www.laosmefund fund ที่แปลว่ากองทุน FUND แล้วก็ตามด้วยlaosmefund เนาะแล้วก็ .org แล้วก็เข้าไปก็จะเห็นเป็นเว็บไซต์ของกองทุนเลยจะมีทั้งบรรดาบ้วงเงินหรือว่าคู่มือการสนองสินเชื่อของทสวที่โฆษกว่ามาเมื่อกี้นี้มีเพียงเป็นเพียงแต่บ้วงเงินเดียวเท่านั้นเนาะบ้วงเงินสะสมของทสวเพิ่นยังมีบ้วงเงินก่อตั้งของทสวมีบ้วงเงินของธนาคารโลกเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อลดพรและฟื้นฟูผลกระทบจาก

0: แล้วก็ต่อสายหาทางแผนกสินเชื่อนอกเพิ่นจะได้ให้ข้อมูลแก่ทุกท่านได้ละเอียดจะแจ้งแล้วก็ทีท่วนอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่พวกเฮาเอามาว่าผ่านรายการของพวกเฮาหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองว่าการจัดตั้งปฏิบัติการเฮ็ดเวียกของทสวหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นข้อมูลใหม่ๆล่าสุดการฝึกอบรมก็สำคัญเนาะเพิ่นจะมีหลักสูตรต่างๆเพื่อจะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการนี่ได้เข้าร่วมบางหลักสูตรก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าอย่างพอวันนี้ในการส่งเสริมอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้าไปติดตาม Facebook ของทสวได้พิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใช้แฮชแท็กอยู่ห้องค้นหาเลยใส่แฮชแท็กแล้วก็ตามด้วยโทสวก็ได้เนาะเข้าไปก็จะเห็นโลโก้เป็นอักษรย่อเลยโทสวเลยเข้าไปกดติดตามเพิ่นไว้เราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบอัปเดตเลยเนาะเอาว่าข้อมูลสู่กันฟังแล้วก็ตอนนี้มอบเพลงใจเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังตื่มอีกก่อนไม่ท้องมีไผที่เพิ่นขอเพลงใหม่ๆมาโบนอกจากน้ำของยามแรงแล้วเนาะเอากันสั้นปลาไผ่มวลเสียงเพลงกันก่อนเนาะส่งเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับเข้าสู่ใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ไรเนี่ยฮอบฮู้ฮอบทิศ
1: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: อ้าวกับเสียงเพลงที่เปิดให้แล้วส่องเสียงเพลงกันเลยจบไปเมื่อกี้นี้น้ำของยามแลงก็คิดเห็นบรรยากาศน้ำของยามแลงกับพอดีได้นี่นอนเวลานี้ 18:39 นาทีขออนุญาตทักทายโอลงกับแฟนรายการทาง Facebook กันก่อนบ่จะบิดไอ้ไทยเนาะที่เปิ้นรับชมรับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนาะแล้วก็มีไผ่ตื่มอีกเนาะมีสื่อมวลชนแขวงสลาวันเพิ่นว่ารับชมรับฟังอยู่ทางแขวงสลาวันเด้อติดตามอยู่ขอบใจหลายๆเด้อเนาะสื่อมวลชนทางแขวงสลาวันสบายดีฮักแท้ฮักแท้พูดว่าสบายดีฮักแท้แท้บอสบายดีไอ้แสลงบอสสบายดีเด้อโอ้ย่องโคโซกบ่นี่ย่องแท้หรือย่องกี่ตัวย่องแท้หรือย่องกี่ตัวโคโซกก็ขอบใจหลายๆเด้อเอาเข้ามาพบกันในรายการฮอบฮู้ระยะฮอบฮู้ฮอบทิศ30นาทีหลังได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมไปถึงบรรดาผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นใหม่ๆของเพิ่นสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจ Facebook ของเพิ่นเลยเนาะพิมพ์คำว่า JDB Bank เลยมีกิจกรรมมีเอิ้นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่ตอบสนองธุรกรรมทางการเงินของทานบ่จะเป็นเงินฝากเงินกู้หรือว่าบริการสำหรับซะสางที่หลากหลายบริการกันเลยขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ0305787052ถ้าว่าท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้แล้วอยากโทรขอเพลงแนะนำเสียงเพลงสามารถโทรเข้ามาหาโคศกได้หรือว่าทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook ก็ได้เด้อว่าท่านอยากชมอยากฟังเพลงหยังอยากฟังเนาะชมนี่สิเป็นชมหน้าโคศกไปก่อน ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เป็นจังไดและยะนี้บ่ฮู้ว่าพื้นที่ท้องถิ่นที่ทานรับชมรับฟังอยู่ฝนตกบ่ฝนตกหลายบ่หรือว่าแดดฮ้อนอบอ้าวอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้ยคันมื้อใดฝนบ่ตกนี่มันฮ้อนแท้ฮ้อนว่าฮ้อนจนเปื่อยจนไหม้คันฝนตกแดดก็ใครน้อยนึงเนาะเอาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมแหละเพราะว่าถึงจะฝนบ่ตกแต่ว่ามันก็แม่นฤดูฝนอาจจะเนาะย้อนว่าฝนตกหน่อยแดดปีนี้ปริมาณน้ำฝนบ่หลายแต่เฮาก็ต้องได้รับมือผู้แหละมันติดตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ไปจนฮอดแต่ละเดือนไปเนาะในเดือนมิถุนาเดือนต่อใส่กับเดือนกรกฎเดือนสิงหาก็ยังเป็นช่วงระยะฤดูฝนกันอยู่ให้เฮาได้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับฝนตกหรือว่าพายุฤดูฮ้อนที่จะพัดผ่านเข้ามาเนาะกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพร้อมเดียวกันนั้นก็คือการเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงลายพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่ายามฝนฤดูฝนที่พวกเฮาเว้าแล้วเว้าอีกพยาธิที่มากับฤดูกาลนี้หลายที่สุดก็เป็นไข้ยุงลายเพราะว่ามันฝนตกมันมีบอนเปียกบอนซุมมีบอนน้ำหงน้ำขังจึงเฮ็ดให้ประชากรยุงเบิ่มขึ้นเพราะว่าเพิ่นมีบอนแพร่พันมีบอนไข้เด้เนาะกลายเป็นยุงน้อยขึ้นมาปริมาณยุงหลายยุงลายนี่หลายขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะนำเสื้อไข้ยุงลายมาสู่คนเฮาได้ถ้าว่าคนในครอบครัวเฮาหากมีคนใดคนนึงเป็นไข้ยุงลายแล้วก็ต้องได้ติดตามสมาชิกคนอื่นๆเพราะว่ายุงตัวเดียวนั่นแหละมันจะเป็นพาหะนำเสื้อในการเอาเสื้อไข้ยุงลายจากผู้นึงไปติดต่อใส่อีกผู้นึงผ่านการกัดยุงไปกัดเนาะอันนี้ก็ต้องได้ให้ความรู้กับทุกๆท่านเพราะว่ายังผ่านมากันยังมีกรณีผู้เสียชีวิตย้อนไข้ยุงลายอาจจะถือเบาเนาะถือเบาคิดว่าเป็นไข้ทั่วไปซื้อยามากินเองหรือว่าบ่ได้ติดตามอาการไปจนถึงขั้นหายแหงก็คือขั้นเสียชีวิตได้เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านและพร้อมเดียวกันนั้นก็คือบ่เฮาเว้าตื่มเว้าอีกเว้าเรื่อยๆก็แม่นปัญหาเรื่องของขี้เหงื่อซวยๆกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทิ้งขี้เหงื่อให้เป็นที่เป็นบอนหรือว่าอันใดที่มันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากหรือบ่ย่อยสลายยกตัวอย่างพลาสติกอย่างซี่เนาะก็ต้องได้ทีมใจบอลที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้ทีมเพื่อง่ายในการเก็บหรือว่าเอาไปเก็บเมียนทางผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบถ้าหากเขาทีมสะซ้ายฝังลงดินทีมลงแม่น้ำลำเซมันก็จะเฮ็ดให้เป็นสิ่งที่อันตรายบ่ย่อยสลายเนาะขนาดปล่อยไปได้หลายๆปีนี่มันก็ยังบ่ย่อยสลายได้เนาะเบาเรื่องเศษขี้เหงื่อพลาสติกเนาะรวมไปถึงวัตถุเคมีเศษแก้วเศษหยังต่างๆเพราะว่าอย่างถ้าว่าอิงใส่ในเดือนมิถุนาเนาะเดือนกรกฎนี่ก็สิมีเทศกาลมีบุญข้าวพรรษาแน่คนลาวส่วนใหญ่นี่ก็จะพาครอบพาครัวนี่ไปลินสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกตาดกินข้าวแคมตู่อย่างสินะอันที่อนุรักษ์เป็นห่วงก็เป็นเว้าเรื่องของการทิ่มเศษที่มันเป็นของคมเนาะเช่นว่าแก้วอย่างสิเนาะหรือว่าไ ไม่เสียบลูกซีดไม่ปิ้งเอ็นอย่างต่างๆนี่แหละก็เป็นอันตรายได้คือการละกระทำลายสภาพแวดล้อมอีกฉะนั้นต้องได้เก็บเมียนให้ถึกทีถึกบอนเนาะเป็นหน้าที่ร่วมของหมดทุกคนเป็นอย่างจึงมาเว้าเรื่องขี้เหงื่อโคซกเบิ่งคือมันจะเป็นเรื่องน้อยๆแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นหน้าที่รวมเป็นความรับผิดชอบของหมดทุกคนที่จะได้ปลูกจิตสำนึกให้ลูกๆหลานๆฮู้จักทิ่มขี้เหงื่อให้เป็นทีเป็นบอนเพราะว่าผ่านมาก็มีได้เนาะทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกแล้วว่าช่วยกันถ้าว่าเห็นผู้ใดที่เอาขี้เหงื่อลักเอาขี้เหงื่อลดขี้เหงื่อกระตาขี้เหงื่อทงขี้เหงื่อไปทิ่มเนาะใส่ดินประวางมากมีในกรณีแบบนี้นี่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขันบ้านก่อนก็ได้เพื่อที่ได้ดำเนินคดีได้มีการปรับใหม่อย่างดีได้ประวางอย่างเพื่อให้มดทุกคนนี่แหละได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีย้อนความมักง่ายย้อนความถือเบาบางคนคิดว่าบ่อยากเสียค่าขี้เหงื่อเฮาไปทิ่มบอนดินประวางบอนหกเพื่อหน่อยนึงแล้วก็ไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดที่สุดแล้วก็บ่ควรปลูกฝังให้กับรุ่นลูกหลานเห็นแบบนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่บ่ดีฉะนั้นเราต้องได้เก็บเมี่ยนมัดถ้าว่ายิ่งเป็นกันดีแยกขี้เหงื่อยิ่งดีเลยประเภทแก้วประเภทที่มันแหลมคมสิเนาะหรือว่าประเภทวัตถุเคมีหรือว่าวัตถุไวไฟเช่นว่ากระป๋องสเปรย์อย่างต่างๆถ้าเราแยกแล้วเวลาลดขี้เหงื่อเพิ่นมาเก็บไปนี่มันก็สิได้ง่ายในการทำลายหรือว่าแยกขี้เหงื่อออกเอาอันนี้เอามาเว้าตลอดเพราะว่าก็มีเห็นเอิ้นว่าทั้งคนหักแพงเนาะทั้งรุ่นอ้ายรุ่นเอ้ยหรือว่ารุ่นน้องที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่กับเวียกงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่นะเรื่องของขี้เหงื่อนี่แหละเพิ่นว่าโคโซกได้มีโอกาสดำเนินรายการแล้วเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงแล้วอย่าลืมยกปัญหาขี้เหงื่อขึ้นมาเว้าในเด้อเพื่อเตือนใจให้หลายๆคนมีจิตสำนึกในการหักการทิ่มขี้เหงื่อหรือว่าหักความสะอาดไปน้ำกันเพื่อสภาพแวดล้อมเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ร่วมกันนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะรัฐบาลเองเพิ่นก็ส่งเสริมเรื่องของการนำใช้รถไฟฟ้าแล้วฉะนั้นเรื่องพลังงานเรื่องลดพรมลพิษทางอากาศนี่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอนาคตไปการนำใช้รถไฟฟ้าก็จะหลายขึ้นฉะนั้นควรมลพิษก็อาจจะลดน้อยถอยลงแต่ว่ายังมีอันอื่นที่เข้ามาทดแทนก็คือเรื่องของขี้เหงื่อทางเขาที่มันเป็นบอนเขายังทำลายสภาพแวดล้อมดีมันก็จะเสื่อมโทรมไปอนาคตเส้นเดียวกันเนาะก็จึงได้เอามาว่ามาเตือนใจให้มาทุกคนได้ร่วมกันในการหักความสะอาดไปพร้อมกันให้กับสุ่มค้ำควร5โสของนครหลวงวางออกเนาะตอนนี้พวกเฮาขอส่งมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมวลซึมตามแห้งใจกันก่อนตื่มอีกเอาเป็นจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะไอ้แสลงเพิ่นว่าหับสมอยู่ทาง USA เด้ออู้ตอนนี้เป็นเวลา 4:50 ตอนเช้าสบายดีตอนเช้าเด้อตื่นเช้าเนาะอาจจะมาออกกำลังกายบ่หรือว่าดื่มกาแฟแต่เช้าแล้วทักทายสวัสดีมาทุกท่านเลยแหละที่เข้ามาในตอนนี้เอาเป็นว่าพวกเฮาไปฟังเสียงเพลงกันก่อนนึงเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของรายการ
1: สำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
0: การอีโบทวงทันซ้ำเอาเป็นว่าพวกเขาจะเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงปิดท้ายรายการให้แทนก็แล้วกันเนาะเป็นการส่งมอบเสียงเพลงพร้อมกับการกล่าวคำอำลาเมื่ออื่นพวกเขาจึงจะได้กลับมาพบกันใหม่มื้อนี้ขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนาหรือว่า JDB ขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับโคซกอนุรักษ์ที่อยู่กับรายการฮอบโฮมื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันมื้อนี้ขอปิดท้ายด้วยเสียงเพลงบ้านแม่เฮาขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเด้อลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่อาเซียนตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเหตุให้การส่งใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า13ส่วนห้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการขันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้ร่วมพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปัสจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเส้นทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหุ่มมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำคงห่วมกับบรรดาคู่ห่วมพัฒนาคุณควรพิจารณาและเป็นเอกภาพห่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวท่านสอนไซศรีพันดรได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเป็นภัยคุ้มคูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังใดก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเฮียข้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
0: กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตนแรงเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์บรรดาแขวงและผู้ต่างๆองค์การจัดตั้งภาครัฐเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางเข้าร่วม ภายหลังสำเร็จกองประชุมทานเคืองคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมครั้งนี้ว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2016ได้พร้อมกันค้นคว้าเปลือกสาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาในหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นสรุปเรื่องงานพ้นเดน6เดือนต้นปีและแผนจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2016ของรัฐบาลที่ราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2016ในนั้นโตการสรุปเวียกงานพ้นเดน6เดือนต้นปีรัฐบาลได้สุ่มใส่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที177ลงวันที่21พฤศจิกายน2565ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016มีผลสำเร็จหลายด้านเช่นทั่วประเทศสืบโตหักสาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยสามารถเก็บได้หับงบประมาณได้52ส่วนห้อยคงแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนห้อยคงแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้ารับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขาดเคลื่อนน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาเซงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
2: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธปะทุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการยังเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,000 กับสหคนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้สาวครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงและอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5% สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบรรลุ5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าขับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดส่งเสริมการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขัดเขินน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตัดแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการเหยาะท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยยังซักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใส่ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยและการเคารพปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและอื่นๆ
0: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสูง6เดือนท้ายปี2016รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องได้พร้อมกันแก้ไขปัญหาเคียงฮอนตามการสิ้นน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบและในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะ ให้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาอัตราแลกเปลี่ยนรับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆ
2: สุ่มใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองธนาชนบทและเขตห่างไกลซอกหลีกเขตลอแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พร้อมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและปัญหาย่อท้ออื่นๆให้มีความคืบหน้าและลดลงให้ทุกภาคส่วนกล้าเตรียมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและกล้าเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอาใจใส่สู่โซนเก็บรายรับงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุกยู่ส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นสุกยู่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนขั้วปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและมีประสิทธิผลส่งเสริมการประยัดต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนขั้ววางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประยัดเช่นเริ่มจากการประยัดนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นส่งเสริมการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาแห่งชาติสู่ซนสะสมคลังสำรองเงินตาต่างประเทศกุมการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อตรวจแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีท่าแห้งเป็นต้นเป็นเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งรับประกันด้านปริมาณคุณภาพและสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่รับใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งโดยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทน้ำมันนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและดัดสมบริษัทน้ำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งหีบห้อนค้นคว้ารูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานของรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้การสืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแฮธาตุลักลอบขุดค้นคำตกคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดและก็เข้มงวด
0: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตะเซงห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนคนขั้วห่างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรโดยได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลครั้งต่อไปในกองประชุมครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละคะแนนการให้แข็งแรงและได้รับผลดี
1: วันที่25มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฐานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเกาคิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมกมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าวเกี่ยมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกต่างด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับคู่หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวเติมว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับพองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี 2026-2040 ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการริเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทดระหว่างคณะก้าวเกี่ยมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมกพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมสมเสยอย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกี่ยมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟื่องรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซลีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้เซินตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนรับรองผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาไส้เดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
3: ๆเวียกงานทางรถไฟแล้วใจใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สําเร็จการเซ็นบันทึกร่วมมือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมการเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคกรมปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เซินตู แข็งอยู่ด้านสปจีนแต่สำเร็จกันอย่างยืนทับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคกแข็งขมวนอาเซียนลาวเวียดนามผมยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่ส่งเพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพลนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
1: เมื่อบ่ดลมานี้อยู่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงหลวงพระบางท่านมลัยทองกุมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงหลวงพระบาง
4: การพบปะครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าภายในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการสุขโยวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งเพื่อห้องหับการห้างบริการนักท่องเที่ยวภายในแขวงโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ทานบุญเรือมณีวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการลงเคลื่อนไหวสุขโยวิการของรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้พร้อมทางได้เสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่ภายในแขวงโดยเน้นสร้างการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงลบพบางหากขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยืนยงตอนท้ายพิธีทางกระทรวงและแขวงได้ยืนยันที่จะหัวมือสืบต่อประสานสมทบอย่างกลมเกลียวเพื่อพันขยายมติกองประชุมยาครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและแผนพัฒนาคะแนนอุตสาหกรรมและการค้า5ปี5ปรากฏผลเป็นจริงจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวางซาวหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวางซาว3หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวาง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวาง26หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวาง22หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวาง27หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืน

แต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุมไส้ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั่วประเทศจนเฮ็ดให้มีการสุมไส้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นเพิ่มขึ้นนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดว่าสภาพอากาศร้อนแห้งยังจะสืบต่อไปอีก2มื้อต่อหน้าโดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง35ถึง40องศาซึ่งควบคุมบรรดาแขวงภาคเหนือของประเทศนับตั้งแต่แขวงแทงหัวไปจนฮอดเมืองดานั่งรวมทั้งพื้นที่บางส่วนทางภาคกลางดังนั้นบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามจึงได้แจ้งการให้ประชาชนสุมไส้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปิดเครื่องไส้ไฟฟ้าที่บ่จำเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาไส้ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จำเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงขนาด 7.2 ริกเตอร์และอัปเตอร์โซขนาด 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับนครหลวงการากาศในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนเห็นให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นเบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงการากาศและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปัวพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องเที่ยว

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมังบ่พอมื้อเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเรียกเพลงมาพบกันอีกแล้วกับรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวนอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็กลัวตัวแบบสลับสับเปลี่ยน
1: ธรรมิตรในรายการจะให้ท่านมาฟัง
2: วัดพระบาทพ้นสันมรดกที่ติดพันกับวิถีชีวิตของประชาชนวัดพระบาทพ้นสันมีความหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมมาแต่ดนนานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาวประดาเผ่าและเป็นบ่อนเคารพบูชากราบไหว้ซึ่งวัดพระธาตุพระบาทตั้งอยู่แคมทางเลข13ใต้เป็นเส้นทางผ่านเหนือใต้ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเขตทงเพียงตามแม่น้ำห้าสายคือแม่น้ำโขงน้ำเงียบน้ำสันน้ำสาและน้ำกระดิ่งเพิ่นได้พบเห็นซากเมืองบูฮานอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นบนชุมชนหนาแน่นตั้งบ้านเฮือนอยู่อาศัยทำมาหากินมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติของทงเพียงตามแม่น้ำ

เตลสายกลายเป็นแหล่งอริยธรรมเจริญหุ่งเฮืองมาแต่สมัยอาณาจักรสีโคตบองจนมหอดอาณาจักรลานซางเพิ่นได้พบเห็นซากเมืองบูฮานต่างๆเช่นเมืองโพนจิกเวียงวาเมืองเสียงสาเมืองพะน้ำหุงเมืองเนียกเมืองเวียงสุรินดังนั้นเป็นต้นเมืองโพนจิกเวียงงัวตั้งอยู่ระหว่างทาโพนสันเขตเดียวกับวัดพระบาทเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความศิวิไลแห่งหนึ่งที่บ่ทันได้ขุดค้นทางโบราณวิทยาแต่เขตดังกล่าวสร้างตั้งเป็นนครรัฐในสมัยอาณาจักรสีโคตตะบองเคียงคู่กับเมืองพระน้ำหุงเมืองสีโคตพระธาตุพนมพระธาตุอีหังเมืองสาเกตส่วนตานซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งพระธาตุโพนแขวงสวรรณเขตในปัจจุบันบริเวณโพนจิกเวียงงัวดังกล่าวจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเมนขอบเขตพระธาตุโพนสันกวมเอาเนื้อทีประมาณ4กิโลตามแมตรตำนานโพนสันและหอยพระบาทในตำนานอุลังคธาตุกล่าวไว้ว่าพระโอรหันต์3องค์ชื่อว่าพระมหาพุทธลังคิตะพระมหาธรรมลักขิตะและพระมหาสังฆลักขิตะได้นำเอาพระบรมมสีลิกธาตุมาแต่ประเทศอินเดียคือพระบรมมสีลิกธาตุหัวเนาไปประดิษฐานไว้ที่ภูหลวงหรือว่าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สร้างฝาอุโมงค์ไว้ทั้ง4ด้านด้านละ5วาหน้า2วาสูง4วา3โศกพระธาตุบรมมสีลิกธาตุป่าเท่าขัวไปประดิษฐานไว้ที่เมืองล่าหนองคายสร้างเป็นอุโมงค์กว้างด้านละ2วา2โศกสูง3วาและพระบรมมสีลิกธาตุแควฟางไปประดิษฐานไว้ที่โพนจิกเวียงงัวคือวัดพระบาทพร้อมเดียวกับมือสร้างพระธาตุพนมพระธาตุอีหังพระธาตุโพนและพระธาตุซึ่งคุมเขตโพนจิกเวียงงัวเป็นเขตของเมืองสุวรรณภูมิในสมัยพุทธกาลแล้วกลายเป็นเขตแดนของอาณาจักรลานซางประมาณ650-700ปีผ่านมามีเจ้าศรัทธาตระกูลหนึ่งจากเมืองเวียงจันทน์มาค้นพบเห็นหอยพระบาทที่มีเสาไม้แก่นล่มทับพร้อมทางก้อนหินน้ำนอก็เป็นฝาสะสายอยู่บนนั้นจึงพากันเลิกออกทำความสะอาดแล้วเห็นหอยตีนพระบาทกว้าง1เมตร20เซนยาว2เมตร40เซนและลึกเกือบครึ่งเมตรซึ่งเข้าใจว่าแม่นซากห่อกวมหอยพระบาทหลังเก่าสร้างมาดนนานปานใดแล้วนั้นบ่มีไผฮู้แต่เบิ่งตามก้นหินน้ำนอแล้วอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเพิ่นสร้างวัดภูจำปาสักศตวรรษที่6บริเวณวัดพระบาทกวมเอาพลานหินธรรมชาติ 1,200 เฮกตาร์ซึ่งเริ่มสร้างมาแต่ปีพ.ศ. 902สันนิษฐานอยู่สิมห้างและซากอุโมงค์กวมห้อยพระบาทในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากหนองคันเทผีเสื้อน้ำหรือภูเขาหลวงหรือว่าบนพระธาตุหลวงเวียงจันทน์มาตามแคมแม่น้ำคงผักเสาอยู่โพนจิกเวียงงัวพญานาคทรงตนได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงโพนจิกเวียงงัวก็มีความเลื่อมใสศรัทธาออกมาต้อนรับและกราบไหว้พระพุทธเจ้าให้ผักเสาสั่นเพลนอยู่ที่นี่แต่ว่าบริเวณสถานที่ดังกล่าวล้วนแต่แมนบ่อนฝังศพของคนพญานาคทั้งสองจึงได้กวดเอาดินหินทรายคูขึ้นให้เป็นโพนสูงใหญ่เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้นั่งสั่นเพลนอยู่ถึงโจมโพนสันจึงเห็นว่าโพนสันพญานาคทั้งสองที่มีจิตใจศรัทธาพุทธศาสนาได้ทูลขอเอาห้อยพระบาทนำพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาจึงได้เหยียบห้อยพระบาทไหว้พลานหินบริเวณบนตั้งวัดพระบาทอยู่ในปัจจุบันนี้จึงได้เอิ้นกันว่า
วัดพระบาทผลสันสืบโตกันมาไปเคียงคู่กับอริยธรรมแห่งโพนจิกเวียงงัวในสมัยนั้นมโหดปัจจุบันเพื่อนได้ค้นพบเห็นวัตถุบูฮานพระพุทธรูปที่เก่าแก่จำนวนหลายเซนพระพุทธรูปคำทองและเงิน138องค์และบ้านผาปงในปี2011ข้องทองสี่หน่วยซึ่งสิงแสงเศร้าห้าอันที่บ้านนาปี2014ห้อยพระบาทที่ภูสแนนบ้านนาไซปี2008พระพุทธรูปคำที่ศักดิ์สิทธิ์11องค์ประชาชนได้มาจากภูเขาควายแล้วมาช่วยพระอาจารย์สีทัดในระยะก่อสร้างพระธาตุในปี1973และแห่งอื่นๆตามกันสันนิษฐานของวิสาการกรมมรดกว่าโพนจิกเวียงงัวแม่นเมืองลาวบูฮานที่มีความหุ่งเหงทางพุทธศาสนามาแต่สมัยอาณาจักรสีโคตตะบองปัจจุบันคุณค่าและความสำคัญของวัดพระบาทโพนสันยังอยู่คู่กับประชาชนลาวบดาเภาได้สืบทอดกันมาบ่เคยปะทิมที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แม่นวัดพระบาทโพนสันมรดกที่ติดพันกับวิถีชีวิตของประชาชนลาว

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ยอท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยอหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทําในสิทธิบดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5.เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไผขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
4: ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชนเผ่าโลโลนำเสนอท่านฟังส ซุนเผ่าโลโลแมนซุนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้ามีประวัติความเป็นมาถือว่าสลับซับซ้อนพอสมควรโดยเผ่าโลโลนี้มีการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนโดยแมนดีเบอร์เป็นผู้นำพาขบวนเคลื่อนย้ายจากแขวงยูนานและบรรดาแขวงต่างๆลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองยอดอู่แขวงพงศลีเป็นเวลาดนนานประมาณห้อยกว่าปีมาแล้วการดำรงชีวิตประกอบอาชีพของเขาเจ้าในเมื่อก่อนแมนได้ติดพันกับการเฮ็ดไห้ปลูกเขาเจ้าเพื่อไว้กินภายในครอบครัวแต่มาฮอดปัจจุบันแมนได้หันลงมาเฮ็ดนาปลูกเขาเจ้าเป็นต้นโตถัดลงมาก็แมนการเฮ็ดสวนปลูกผักนานาชนิดปลูกกล้วยอ้อยมักแตงและต้นไม้กินมากยาวนานพวกเพียงเท่านั้นเขาเจ้ายังมีมูลเชื่อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหัวควายม้าหมูและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเพื่อเป็นอาหารหับไส้ในงานพิธีกรรมต่างๆและขายออกจำนวนหนึ่งสำหรับแม่ยิงของซุนเผาโลโลนี่ส่วนหลายแมนติดพันกับการหยิบปักทักแซวตำหูกเท้าใหม่เพื่อเหตุเป็นเครื่องนุ่งห่มหับไส้ภายในครอบครัวส่วนผู้ชายแมนมีความสำนิสำนานในการเหตุหัตถกรรมจักสานเหตุเป็นเครื่องไส้ซอยในครอบครัวและอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นสร้างตีเล็กเพื่อเหตุเครื่องมือหับไส้การผลิตการตั้งเฮือนแมนนิยมแบบเป็นเฮือนติดดินยาวแล้วแบ่งออกเป็นสองห้องขนานกันตามลวงยาวซึ่งห้องหนึ่งเฮ็ดเป็นห้องวางเตียงนอนเพื่อรับแขกและบ่อนตั้งคกมองเพื่อตำเข้าและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแมนแบ่งออกเป็นหลายห้องน้อยเพื่อแบ่งกันนอนของแต่ละคนในครอบครัวส่วนเผ่าโลโลมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องเอย่องที่เป็นเอกลักษณ์ประจำส่วนเผ่าของตนเองคือผู้ชายนุ่งสูงฝ่ายสีดำขาใหญ่ใส่ผ้าดำพันตีนผมนุ่งเสื้อฝ้ายแขนยาวคอมนเอาขี้คังย่อมแค้วให้แดงและจงผมยาวแล้วเปียเป็นสายเดียวเขียนหัวส่วนผู้หญิงแมนนุ่งสูงสีดำหัวกว้างขาลีบมีผ้าเขียนเอวนุ่งเสื้อฝ้ายแขนยาวหลายสีประดับเอย่องด้วยหมากปัดใส่กระดุมใส่ปอกแขนบองหูใส่ตั้งที่เฮ็ดด้วยวัตถุมีค่าเล่นอื่นถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าได้ยกย้ายมาอยู่ประเทศลาวเฮาเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่เขาเจ้ายังรักษาฮีตของประเพณีของเขาเจ้าไว้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าค่ายคือกับวัฒนธรรมซุนเผ่าหมวดภาษาจีนติเบตเขาลุกบูซาผีพ่อผีแม่ผีบรรพบุรุษผีเฮือนผีเมืองซึ่งเสือว่าเป็นผู้ปกปักรักษามวลมนุษย์นงนี้เขาเจ้ายังเสือถือผีกุกไม้ใหญ่ผีห้วยหองของบึงผีผู้ผาปลาดุงผีตายหงและอื่นๆในฮอบเวียนหนึ่งปีเขาเจ้าจะจัดงานบุญสองครั้งคือบุญกินเจียงใหญ่จัดขึ้นในเดือน2และบุญกินเจียงน้อยจัดขึ้นในเดือน3มือขึ้น15คำอันนั้นก็แมนประวัติความเป็นมาและวิธีการดำรงชีวิตของซุนเผ่าโลโล

ักชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาตั้งแต่ต้นมาเบิ่งเวลาทางรายการกันเหลือบ่หลายมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านนั้นจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่96ออกครั้งวันที่26เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากับทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิงรางวัลแมนเลือกซื้อหาหมายเลขมูลค่า1เพชรกี่ต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถือหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกหมุนค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถือรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 5,263,158 กี่รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 210,527 กี่รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กี่และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,506,316 กี่นอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านค้นขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป545ด้วยความสมัครใจในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งแมนได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไทยภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไทยเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีซัพพอร์ตค่าขายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักได้คัดเลือกรายบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและนำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทพร้อมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานข้าวสารหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และวันที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทเทศมาทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสั่งไล่หับทองงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดพรการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางในลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเต้นไว้ที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์อุปกรณ์พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมดอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจฝ่ายพัฒนาและบริษัทหุ้นคิดเงินของรัฐเสริมมีพลังบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องทับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในข้างที่2การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำแปะวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ควบคุมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ควบคุมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลถวายพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่4การดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับต่อความประมาทของรัฐเขียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแนนได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเปรียบสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนักคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่96ออกข้างวันที่26เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขห้าโตได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขสี่โตได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลข

่อนออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข8หมายเลข8รางวัลที่2ถูก4หมายเลขรางวัลละ 5,263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6รางวัลที่3ถูก3หมายเลขรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข14หมายเลข14รางวัลที่4ถูก2หมายเลขรางวัลละ 21,053 กีบ

0: หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38และรางวัลพิเศษทุก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,506,316กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกได้รางวัลสลักพัฒนา5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่96ออกข้างวันที่26เดือนมิถุนาปี2566เลขครบโตได้แก่หมายเลข651577 651577เลขหาโตได้แก่หมายเลข51577 51577เลขซีโตได้แก่หมายเลข1577 1577เลข3ตัวได้แก่หมายเลข577 577เลข2ตัวได้แก่หมายเลข77 77และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข8หมายเลข6หมายเลข14หมายเลข38หมายเลข26ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: เพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้ซอกหาเพลงเพลงหนึ่งตามการเสนอของมิตรรายการเป็นเพลงที่เว้าถึงความล้ำลึกบ่ต่างจากเพลงเมืองซ้ำล้ำลึกที่รายการเคยเสนอสู่ท่านฟังมาก่อนนี้แล้วแต่เพลงดังกล่าวก็เป็นเพลงที่ได้พรรณนาถึงความสวยงามของเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำเซโดนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านลงมาสู่แม่น้ำของยูนครปากเซหรือแขวงจำปาสักพอคิดออกได้บ่ว่าเพลงนั้นชื่อแนวใดหากคิดบ่พอตอนนี้ทางรายการจะบอกว่าเมืองที่เฮาจะก้าวถึงเพลงที่เฮาจะก้าวฮอดนั้นเป็นเมืองที่มีความหมายว่าเมืองแห่งต้นหังหรือบอนที่เต็มไปด้วยต้นไม้หัง
1: ต้นไม้หังในภาษาปาลีเอิ้นว่าสาละซึ่งในภาษาสันสกฤตก็เอิ้นคือกันหมายถึงต้นไม้สนิดหนึ่งที่คนลาวเอิ้นว่าต้นหังซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ใบหน้าดกหนาและให้ห่มเงาได้ดีส่วนคำว่าวันในภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมายว่าป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ดกหนาดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วสาละวันจึงแปลว่าป่าที่เต็มไปด้วยต้นหังหรือเมืองแห่งต้นไม้หังซึ่งสื่อนี้บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เดิมของพื้นที่แห่งนี้ที่เคยมีต้นหังขึ้นอยู่อย่างดกหนาปัจจุบันเฮาเอิ้นว่าเมืองสาละวันซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานในนั้นแม่นประวัติแห่งการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพลงทวีตจากรายการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงจากการประพันธ์ของอาจารย์บุญเกิดสมุนถาอุดรวงศ์ศรีห้องในเพลงที่มีชื่อว่าสาละวันล้ำลึก

0: ท่านที่เคารพถึงเมียนมาเมืองสารวันก่อนนี้จะมีประวัติศาสตร์ผ่านสงครามโดยเฉพาะในระยะเกิดสงครามนั้นเป็นเวลาที่มีการสร้างเส้นทางโฮจิมินห์ตัดผ่านเขตผู้ดอยทางทิศตะวันออกของแขวงสารวันเฮ็ดให้พื้นที่นี้เป็นเป้าหมายในการทิ่มระเบิดยางหุ่นแหงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาวเมืองสารวันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากสงครามทำลายอย่างกล่าวอย่างยาวนาน
1: ภายหลังที่สปป.ลาวได้รับการปลดปล่อยในปี1975เมืองสารวันได้เริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้กำลังมุ่งเน้นใส่การพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เมืองสารวันนี้เป็นเมืองเอกของแขวงสารวัน
0: แขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจพวมขยายตัวและก็มีหลายเผ่าชนหลากหลายทางด้านฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็มีทํานองของการเสพการห้องและการขับลําที่หลากหลายแล้วก็ม่วนซื่นอีกเช่นว่าลําสารวันลําคงเซโดนลําโพไทยลําตะลีมอนลํากะเลยและอื่นๆในการขับลําต่างๆก็มีความม่วนซื่นอ่อนช้อยที่แตกต่างกันไปตามจุดพิเศษของแต่ละชนเผ่าแต่ขับลำที่โดดเด่นก่อนมูและก็มีค่านิยมสูงก่อนมูและก็แพร่กว้างไปในแขวงไปในทั่วประเทศและต่างประเทศนั้นก็เป็นลำสารวัน
1: ต่อไปนี้รายการจะขอนำเสนอให้ทานได้รู้จักเมืองโค้งไซโดนซึ่งเป็นหนึ่งใน8เมืองของแขวงสารวันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแขวงและติดกับเมืองสารวันเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวเนื่องจากมีพื้นที่5เพียงและมีแม่น้ำเซโดนไหลผ่านซึ่งเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตกสิกรรมลำโค้งเซโดนเป็นศิลปะการขับลำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีความม่วนซื่นและเนื้อเพลงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้และสินค้าที่เด่นมีชื่อเสียงของเมืองที่คนฮู้จักดีก็คือเหล้าขาวเมืองคงซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงสารวัน
0: เมื่อเว้าถึงคงเซโดนแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนคงคิดถึงเพลงดังอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาในปีค.ศ. 1970ผู้ที่ให้เนื้อห้องและทำนองหรือว่าเป็นผู้ที่ประพันธ์ประดิษฐ์แต่งนั้นแมนผมมะพิมมาสอนส่วนนักห้องต้นฉบับแมนนางมริจันทร์สุขเทพสุวรรณในเพลงที่มีชื่อว่าคงเซโดนที่หักแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนี้บ่ค่อยดีผู้ดำเนินรายการก็เลยขอนำเอาเพลงที่มีนักห้องคนอื่นมาห้องใหม่ก็เป็นเพลงคงเซโดนที่หักนี่แหละจากการขับห้องของติงหน่อยปอยไทยลิง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่หักแพงในตอนท้ายรายการสําหรับมื้อนี้ขอเอาบางสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงดังมาเว้าสู่ฟังบางเทื่อมันอาจช่วยให้ผู้มักแต่งเพลงห้องเพลงได้นําเอาไปสมเทียบใส่ตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าย้อนว่ากว่าเพลงหนึ่งจะดังขึ้นมาได้ต้องมีหลายปัจจัยประกอบเข้ากันทั้งด้านศิลปะเทคนิคและการตลาดมันบ่แม่นเพียงแต่เรื่องของโชคช่วงเท่านั้นเป็นต้นแมนเนื้อเพลงและดนตรีที่ถูกใจอันนี้มันแมนส่วนที่ของเพลงที่ติดหูฟังง่ายและค้นจื้อจําได้ทันทีอาจจะรวมเอาท่อนห้องซ้ําที่โดดเด่นท่อนดนตรีสั้นๆหรือบางครั้งก็เป็นเพียงเสียงทํานองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงนั้น
1: นอกนี้แล้วทํานองเพลงที่ฟังง่ายและมนต์ซื่นจะช่วยให้คนนั้นจื้อเพลงนั้นได้ไวทำนองที่ดีจะเฮ็ดให้คนอยากฮ้องตามและรู้สึกอยากฟังซ้ําๆส่วนเรื่องของเพลงเนื้อในเพลงก็ต้องเข้าถึงคนได้ง่ายการใช้รูปการประพันธ์แบบเล่าเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีเพลงที่โด่งดังส่วนใหญ่จะมีเนื้อในที่เล่าถึงเรื่องเพื่อสร้างอารมณ์และสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังการต่อสู้หรือการดําเนินชีวิตประจําวันแต่ว่าการใช้ภาษาก็ต้องง่ายๆใช้ภาษาธรรมดาบ่ซับสนและสามารถสื่อสารความหมายโดยตรงได้ก็จะช่วยเฮ็ดให้เพลงนั้นเข้าถึงคนผู้ฟังนี่ได้ง่ายขึ้น
0: ประการหนึ่งที่สําคัญแม่นคุณภาพเสียงถ้าเสียงดีมีการบันทึกเสียงที่ชัดเจนคุณภาพสูงและมีการจัดวางดนตรีที่ดีจะเฮ็ดให้เพลงมีความเป็นมืออาชีพและฟังได้สบายเพราะความนิยมของกลุ่มคนต่อแนวดนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันการสร้างเพลงให้อยู่ในแนวที่กําลังมาแฮงหรือกําลังเป็นที่สนใจของตลาดก็เป็นปัจจัยสําคัญย้อนการโฆษณาต้องเข้าใจว่าเพลงจะดีปานใดถ้าบ่มีคนได้ยินก็บ่มีทางดังฉะนั้นการโฆษณาผ่านวิทยุโทรทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันหลายเพลงที่ดังขึ้นมาได้ย้อนการกระตุ้นให้มันกลายเป็นกระแสไวรัสในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok YouTube Facebook หรือ Instagram Reels นั่นจะเฮ็ดให้คนมีการนําไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
1: รวมผมแล้วสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงหนึ่งจะดังได้นั่นก็ต้องมีทางศิลปะการแต่งที่ดีความสามารถของนักร้องและก็มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมจึงจะเฮ็ดให้เพลงเป็นนั่นเขาอยู่ในหมักหัวใจหรือว่าถือหูต้องหัวใจของคนได้อย่างกว้างขวางมาฟังเพลงอีกเพลงนึงเพลงนี้ก็เคยดังในอดีตมาแล้วเป็นเพลงที่ติดพันกับชีวิตทหารมีผู้ใดได้บ่ที่ฮู้จักน้ำเซวันเพราะว่าน้ำเซวันหลายคนก็งงผู้ดำเนินรายการก็งงว่าน้ำสายนี่มันอยู่ทางใดวะเพราะว่าเคยได้ยินเพลงที่กล่าวถึงแต่ก็บ่ได้ยินว่ามันอยู่แขวงใดก็เลยไปซอกหาความจริงแล้วแม่น้ำเซวันนี่เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านแขวงสารวันทางภาคใต้ของประเทศลาวแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดจากสายภูหลวงบริเวณชายแดนลาวเวียดนามแล้วก็ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเพื่อบรรจบกับแม่น้ำเซกองเพลงห้องต่อไปนี่คือเพลงข้างหนึ่งที่ฟังเซวันเนื้อห้องและทำนองรัวผู้แต่งเมนสอแสงสิริวันเพิ่นแต่งขึ้นในปี1963นักห้องต้นฉบับเมนสุมุนทาสิริมโนธรรมแต่ว่าน่าเสียดายย้อนว่ามันหลายปีเสียงของเพลงดังกล่าวจึงบ่แจ่มแจ้งเพลงนี้เดิมทีเป็นเพลงซ่าแต่ว่าหลายคนก็ไปห้องแล้วก็จัดจังหวะไปบางคนก็เสพไว้บางคนก็ยังเสพซ่าแต่ว่าเพลงอันที่ผู้ดำเนินรายการจะเปิดสู่ฟังนี้แม่นจังหวะ3ซ่ามาเปิดสู่ฟังจากการห้องของกิตติญาวิเวกใส่สิทธิเดชมวนๆนำกันซะก่อน

่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุก

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่อาเซียนตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตหัวมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเหตุให้การส่งใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า13ส่วนร้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการขันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้ร่วมพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปัสจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเช่นทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงหลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหัวมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของห่วมกับบรรดาครูห่วมพัฒนาคุณควรพิจารณาและเป็นเอกภาพห่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวท่านสอนไซศรีพันดรได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเป็นภัยคุ้มครูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังใดก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเฮียข้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงวันที่25มิถุนายนอยู่นครหลวงจันทน์ทานทองสลิดมังนอเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานเกากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมฆมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าเกียมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกตูนด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับผู้หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวเติมว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับพองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี2026-2040ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของลาวพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทดระหว่างคณะก้าวเกียมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมฆพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมสมเสยอย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซลีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดการมาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้เซินตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนรับรองผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาเคกแขวงขมวนหาไส้เดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
2: ๆเวียกงานทางรถไฟแต่เอาใจใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สำเร็จการเซ็นบทบันทึกร่วมมือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตู แข็งอยู่ด้านสปจีนได้สำเร็จกันอย่างยืนทับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคดแข็งขบวนอาเซียนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพลนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุ่มใส่ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั่วประเทศจนเฮ็ดให้มีการสุ่มใส่เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นเพิ่มขึ้นนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดว่าสภาพอากาศร้อนแห้งยังจะสืบต่อไปอีก2มื้อต่อหน้าโดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง35ถึง40องศาซึ่งควบคุมบรรดาแขวงภาคเหนือของประเทศนับตั้งแต่แขวงแทงหัวไปจนฮอดเมืองดานังรวมทั้งพื้นที่บางส่วนทางภาคกลางดังนั้นบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามจึงได้แจ้งการให้ประชาชนสุ่มใส่ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าที่บ่จำเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาใส่ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จำเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงขนาด 7.2 ลิกเตอร์และอัปเตอร์ซอกขนาด 7.5 ลิกเตอร์ใกล้กับนครหลวงการกาศในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนเห็นให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นเบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงการกาศและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปัวพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สำนึกดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนในรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทกลอนพร้อมด้วยเสียงเพลงห้องมาสร้างข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการของพวกเขาได้รับฟังเอาหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วอยากจะประกอบส่วนอยากจะตำหนิติชมเชิญส่งผลงานของท่านถึงรายการของพวกเขาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาผลงานของท่านเพื่อมาเสนอเพื่อประกอบส่วนมวลสื่อให้กับเพื่อนมีรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศบ่เว้าหลายยายห่างขอนำเสนอบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้จากโอทองคำอินซูขอมอบเป็นความสุขมิซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้หับฟังแล้วมิได้ความผาสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าคอยน้อง

แต่เถียงนกไต่เฮียงเคียงคอนวอนหวานขานกองมองเบิ่งไปในด้านลานเพียงเฮียงป่าหวยย่างมาพาคามยามค่ายบ่ายแรงใจเหงาแหงแหงคอยมอยส่องมองหานั่งเถียงนาตามองส่องทางนางเลื่อยเอื้อยอยู่เสาเหงาเฟ้อละเมอนำตาหลิงลำสาวคำนางห่างอ้ายสายจ้องส่องทางนางบ่แวแวบ้านนานลวงทวงหาจังหวาไปทางใดบ่อนไก่เกินกำอ้ายฝากคำนำท่วงหวงดุนจนลอยคอยมานานผ่านพ้นวนวุ่นคุ้นใจให้สาวนางต่างบ้านฐานทินดินนามาห่วมวาจาไขไฟเฮียงเคียงคางทรายนี่ยังหวังพ่อรอนางคืนตาวสาวบ้านนาอย่าได้ไปลี่พี่คอยคำเอ๋ยเฮาเอ๋ยไว้ใจจือคือหลังบ่หนอยังบ่ทันผันผวนหวนเฮเวเลี้ยวอ้ายยังเที่ยวเหลียวจ้องคองนางอยู่กลางทงขออนงจงได้

เอาบทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะจากโกทองคำอินซูเพื่อนให้สวาคอยน้องคืนนาเอาตอนนี้เหงาแหงเด้อว่าสันทุกมือทุกวันกะได้แต่ของคอยจอบจองมองหาเพื่อนว่าเอาไปอยู่ทางใดกะกลับมาเสด้อบ้านนาอย่างคอยมาห่วมเพียงเคียงกันสร้างชาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ากว่าแต่หลังเพิ่นว่าซะเนาะเอาก็ฝากฝากให้เด้อผู้ที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนอย่าไปเลยไปลำยามใดเวลาว่างหรือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียกงานก็กลับคืนมายามบ้านเด้อเนาะหรือว่าส่งข่าวมากันยังดีนะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนนี้เป็นผลงานการเขียนของผู้ที่มีนามว่าพิมมะวันขอฝากเป็นข้อมูลซื่อให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนเสือว่า

านพบปนจบเขียนใจขาดงามแวววาดปาดยิ้มจิ้มหัวใจเคยพบผ่านผ่านพ่อบ่มีไผงามบาดใจบาดตาพาให้คิดงามหอยยิ้มแสนหวานประสานสมทิ้งกอมกลมอมอ้อมพร้อมสถิตมีน้ำใจโอบอ้อมถนอมมิตรมีความคิดไก่ก้วงห่วงประสาเทพองค์ใดส่งนางลงมาเกิดสร้างประเสริฐเลิศคนงามนักหนาสายทั้งหลายหมายจ้องจองโสภางามติดตาฝังใจในดวงจิตทุกวันคืนไฟฝันไหวครอบครองจิตหมายปองอนงหลงหลับไหลเฝ้าห่วงหาหน้ามนพ้นขู่ใจในหรือไทย

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนที่มีชื่อว่ายิ้มนางเป็นผลงานการเขียนของพิมมะวันได้พบได้พ่อโอ้ยแสนที่งดงามยามยิ้มแห้งบาดตาบาดใจว่าสันกินขาดเลยเพิ่นว่าเอาได้พบได้เห็นได้พบพ่อหอยยิ้มที่แสนหวานมาประสานกลมเกี่ยวให้ใจดวงนี้คิดฮอดคิดถึงแล้วก็ฝันไฟคิดฮอดตลอดเวลาว่าสนะเทพองค์ใดเด้ทรงมาเกิดทรงมาสร้างว่ามางดงามแท้ๆเป็นว่าเนาะแต่สิแหละเห็นคนงามเห็นแล้วก็แม่นยับตากินใจไปทางใดก็ยังคิดฮอดและคิดถึงอยู่เนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปจากต่อสวรรค์เพิ่นขอมอบบทกลอนเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนชื่อว่าใจเศร้า

เอนกายเหนาหนังหนึ่งแนมทงนาทมเข้าในนาพวมเหลืองก่อกลมห่วงกลมล้มผัดโซยสูนตอง

ตีต่ำห่วงต่ำสำเสนามภูมิขึ้นแทนผืนสาริกาเจิดเจยเวียนเวินวนเวียนนั่นเนืองนองส่งเสียงสูญเสียงเอียงน้อยลงง่อยไม่ตูเดียวโดดเดียวคอยขู่ห้องมาใกล้หมอกายทรายนี่หวังห่วมน้องมาขู่เคียงกายเข้าในนาแสนงามสวยทรายสู่สวนยับหมัดปลายคนเข้ากำฝันสีปันโยกไงกันกับเปล่าอายจ่าจ้อยอินอ้อยแสงตะเวนคำค่อยบังเบียงพาเบียงเท้านังซึ่งใจวอยมือมองมามองห่มต้องเฮาสองส้นฝนหำหวยหำมือขัวนางแนบเนื้อผิงอ้ายบ่อายบัดนี้ภาพเก่ากี้หลอนผ่านกายผ่านต่ำทวงอกคังแคนขาแคนแสนสะเอือนคายเดียวดมเดียวขาดนางมาผู้สร้างใจอ้ายเศร้าหมองเทเด

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงฮ้องพร้อมบทกลอนที่มีชื่อว่าหัวใจเศร้าเพิ่นว่าหัวใจแสนโศกเศร้าอยู่เปลี่ยวเอกาว่าซั่นคิดฮอดไผผู้หนึ่งที่อยู่ทางไกลว่าซั่นไปอยู่ทางใดก็มาร่วมกันโดยเฉพาะก็แม่นมาสวยเวียกสวยนาเวียกหัวเวียกสวนเฮานี่แหละให้มันลุล่วงไปด้วยดีเด้อว่าซั่นปล่อยไอเฮ็ดไอสร้างไอสาผู้เดียวกะสิบ่ท่วงทันกับฤดูกาลได้เพิ่นว่าซั่นเนาะเอาก็ฝากฝากให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการทุกทุกท่านเนาะที่กำลังรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้ก่อนต่อไปจากส่อแสงแก้วมาลามีบทกลอนมามอบให้กับมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าบ่เป็นหยังดอก

บ่เป็นหยังดอกน้องเจ้าติว่าสายจนจงไปหาเอาคนรวยก็ตามใจเจ้าเฮาอาจมีบุญหน่อยบ่สมกันปันส่วนจบขบวนบ่อนบันบุพเพกันกีดกันคันนางติว่าอายกายกรรมดำกางามคือดวงมาลาก็มีเหลือล้นสองคนเฮาคงห่างหักวางหืนห่างหักนางจิงแต่ได้เพียงจ้องทรงแนมแต่ว่าใจบ่าวอายมันใหญ่บ่พอหลายกับความหักสองเฮาส่ำหัวใจหุ่นฮ้อนหากเป็นวินมึนมวยเห็นควงคนอื่นหู้เขาหนีโยงทื่นแสนสะอื้นปวดใจหากน้องบ่หักอายกับบ่ว่าแนวใดอย่างดอกสิทำใจอดเอาเท่าทางทนได้จดจำคำสายไว้ยามใดเผลอพลาดอย่าบังอาจอ้าวโอ

บทกลอนจากสอแก้วมาลาเพิ่นให้ชื่อว่าบ่ปิ่นหยังดอกบ่ปิ่นหยังเด้อถ้าว่าน้องติว่าสายจนน้องจะไปเอาคนรวยไปเอาคนที่ดีกว่าก็บ่เป็นหยังยินดีนำว่าซั่นเพราะว่าอันนี้ก็คือจังฮู้นั่นแหละทั้งจนทั้งขี้ร้ายเพิ่นว่ากายกว่ากรรมดำคือกานี่แหละว่าซั่นสิมีไผเนาะมาอีดูตนสงสารก็บ่เป็นหยังหากว่าน้องได้ดีก็ดีใจนำแต่ว่ายามใดที่เขาปาทิ่มกะยาได้บ่เอาแล้วเพิ่นว่าขอโทษหลายๆว่าซะเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากอาจารย์รัศมีศรีดาราเพิ่นขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักแม่นหยัง

ท้วมหักปุ๋นเปียบแก้วมณีคาดำแดงท้วมหักหอมเลิงเลิงดังขยอมยามแรงท้วมหักคือแมงไม้ตอมใจยามคำท้วมหักคือดังควรกู่คำนำส่วนอยู่บ่เศร้าความหักคือจิตใจสองฝ่ายกรรมมนุษย์ชาติเดียวกันความหักคือสวรรค์ที่พวกเขาได้เดินฮอดความหักคือขอดสัมพันธ์มั่นดวงจิตมิตรภาพความหักคือภาพเต็มเมื่อใจเจ้าได้เปลี่ยนแปลงความหักคือแสงเทียนแหงเก่งกล้าไฟสูงเกินขนาดท้วมหักคือดังตาดแม่น้ำที่ไหลเที่ยวโงนหินท้วมหักคือศีลห้าข้อภาวนาถูกเศร้าคำท้วมหักคือความสุขทุกในชาตินี้ใครได้พ่อจึงจะเห็นแท้แล้วท้วมหักบ่ได้เลือกสั้นวรรณะและศักดิ์ศรีพอแต่มีจิตใจโตกันก็พอได้บางคนเห็นแต่ความงามนอกบาดทางในเป็นมากเดือบาดเกิดเบื่อกันเกิดขึ้นความหักได้แตกสลายทานเอ๋ย

บทกลอนจากอาจารย์รัศมีศรีดาราเพิ่นให้ชื่อว่าความหักแม่นหยังความหักก็แม่นเป็นสิ่งที่งดงามเพิ่นว่าเปรียบดังแก้วมณีคาคำแดงทุกสิ่งทุกอย่างก็แม่นงดงามหรือว่ามีความหักความหอมความนิยมชมชอบซั่นๆจังซั่นก็แม่นฝากฝากให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ยามหักกันขมก็เป็นหวานแต่ว่ายามสังกันหวานก็กลายเป็นขมเพิ่นยังว่ายามเมื่อลมเป็นสู้แกงูก็ว่าเอียนเนาะบาดว่าเปลี่ยนสู่แล้วป่าปิ้งก็ว่าปิงว่าซั่นอันที่แม่นความหักเนาะเปรียบเทียบให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังมาเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาณดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่าหยังหลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดในใดสนะ
5: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปน้ำเฮาบ
1: อโอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกวยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุ่มเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออ่ะอันนี้โคสกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

白的端埋，西来诺哈不过那南郊不过多狂快过

0: ูกแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หั่นน่ะ
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คำสาว
1: เป็นเจนเดโน่เสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเราฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากาเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากาเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็ได้หับมากหับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่งสองแสนห้านี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ย

มีการเบิ่งแยงบัวระบาดหักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งคิดแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐล
3: าวให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในค่ำคืนมื้อนี้นั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอเฮ็ดให้หลายคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบอตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเราก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปโลเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่ยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโรนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงพิงเสียงขับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคลายแรงมานี่ก็ท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพห่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและก็โชคดี

10สลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหา2สลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไส้เป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกย้อนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันกามาจอหมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันมื้อนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะก็อยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอารูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอารูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้อะไรเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแชร์บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบาย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเศร้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น 20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต 21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: น้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: กุหลาบผู้เพิ่นงาม
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้ารายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับบรรดาท่านในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้วันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่27เดือนมิถุนา2026ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะพบพ่อกับมีรายการเป็นประจำประจำในมื้อพักผ่อนวันเสาร์มื้อนี้หลายคนก็มีแผนในการเดินทางไปเที่ยวแน่บอกว่าจะขึ้นไปทางเหนือลงไปทางใต้การเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่27และวันที่28อยู่ที่เมืองเฟืองเพิ่นก็ได้จัดงานเทศกาลงานบุญบั้งไฟเมืองเฟืองเนาะที่แขวงเวียงจันทน์ในวันที่27และวันที่28ก็คือมื้อนี้และมื้ออื่นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เดินทางไปลินไปเที่ยวในงานบุญบั้งไฟเมืองเฟืองก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสุขเบิกบานมวลซื่นและสำหรับท่านใดที่ว่ากะเกียมการเดินทางอยู่ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็ออกเวลาตั้งแต่เช้าๆเลยเผื่อเวลาบางคนนี่ก็ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเดินทางแล้วแต่ความสะดวกบางคนนี่ก็ต่างพาครอบครัวไปเรียนไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศกับการท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นทางธรรมชาติเนาะไปสัมผัสวิธีการดำรงชีวิตไปเรียนไปเที่ยวเนาะในมือผักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านสินเก่าสินเคยเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

้ท่านผู้ฟังรายการสะเทือนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานุสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในตอนเศร้าเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าลุงป้าเอาอาพ่อแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่บางคนนี่ก็สืบต่อในการที่เพียงเห็นงานอยู่เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์แดบางคนนี่ก็หาวิรัมเวลาอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองเพราะว่าดังที่ฮู้นํากันเนาะระยะนี้เขาระดุฝนแล้วเว้าถึงการอนามัยเฮือนซานบ้านซองป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิไข้ยุงร้ายบ่อนใดที่มีน้ําค้างขังที่ตามกระโปงกระป๋องน้ําห้องตินตู้หรือว่ามีองค์น้ําเอ่งน้ําก็อย่าลืมเด้อมิตรในการมันถูร่างภาชนะให้สะอาดเพราะว่าทั้งได้แขวงก็ได้สุ่มใส่ในการกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงร้ายโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเพิ่นก็ได้มีการลงสมทบกันก็คือทางอำนาจการปกครองเมืองอำนาจการปกครองบ้านและก็ยังมีอาสาสมัครและก็ทั้งของการสาธารณสุขทางเมืองมูลประมุขแขวงจำปาสักได้เปิดขบวนการทำลายแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขลาวครบรอบ61ปีปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทางของการสาธารณสุขทั้งเมืองมุลประโมกนอกก็ได้สุ่มใส่ในการทำลายกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายเพื่อว่าในครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็น7จุเนาะเพื่อลงสำรวจและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายก็คือจะได้ลงหนี2คุ้มเนาะคือคุ้มปลาอ้อยและคุ้มเบิร์นแขนซึ่งในแต่ละจุก็ได้มีพนักงานการน้ำของเมืองพนักงานรัฐกรจากโครงการต่างๆและพนักงานแพทย์หมอเข่าห่วมนอกจากนี้ก็ยังมีทีมงานให้สุขศึกษาแบบเคลื่อนที่ในแต่ละครัวเรือนพร้อมทั้งแนะนำให้อำนาจการปกครองบ้านตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนในแต่ละครัวเรือนจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอคือปิดฝาภาชนะทุกครั้งมิตรรายการหลังจากที่ว่าใส่น้ำแล้วก็คือเปลี่ยนน้ำภาชนะที่ว่าเก็บน้ำในเรือนบ่ว่าจะเป็นทั้งโถดอกไม้น้ำห้องตินตู้และนอกจากนั้นก็ปล่อยปลาหางนกยุงเนาะกินหนอนน้ำและก็ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมเรือนซานของตนเองบ่ให้มันหุบมันเหื่อหรือว่าบ่อนใดที่มีอย่างตินรถเก่ามีน้ำค้างขังตามกระโปงกระป๋องอันนี้ก็ต้องได้ทำลายทิ่มเนาะปฏิบัติให้เป็นประจำทุกท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์เนาะต้องได้ช่วยกันเป็นเจ้าการในการกำจัดหนอนน้ำยุงลายบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกทั้งหมดนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่สำคัญก็คือการรักษาสุขภาพนอนนี่ก็ต้องนอนในมุ้งทายากันยุงเป็นประจำเพื่อว่าจะได้ห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าบ่สบายก็อย่าลืมเด้อต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปกวดเนาะให้เพิ่นบ่งตามมติอาการตนเองกินยาให้สวงให้เซาอันนี้คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเซาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเนาะมีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz หรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la สามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการทานใดที่กำลังเดินทางรับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดินทางนำใช้สินทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาเด้อบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้การขับขี่รถก็ต้องมีความระมัดระวังขับขี่รถให้ถูกซองทางเนาะคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะหลายเขตหลายแขวงกะอากาศก็แตกต่างภาคเหนือนี่ก็อากาศสิเย็นๆแดแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของพวกเขาก็มีมิตรและการแจ้งมาว่าโอ้อากาศนี่ฮ้อนอบอ้าวหลายมื้อแล้วเด้อแต่ว่าบางเขตนี่ก็มีฝนตกแล้วแต่ว่าตกกะเพื่อนเอิ้นว่าฝนตกบนหัวฟ้าเนาะมิดรายการบางคนเนี่ยโอ้ฝนตกมาพอแต่ดินเปียกดินซุ่มเบื้อเดี๋ยวก็เซาล่ะแต่บางเขตนี่ก็ยังรอท่าน้ำฝนอยู่ยังบ่มีฝนตกมาจังได๋ก็ดีเด้อมิดรายการก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอากาศกะหลายเขตหลายพื้นที่เนาะบ่คือกันแดบางบอนก็ฮ้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสุสานยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในยามนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารณฮู้นำมาฝากมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์และมีวิตามินซีต่อกับร่างกายซึ่งมากไม้ที่มีวิตามินซีนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นมากเกี้ยงเนาะมีรายการนอกจากนั้นก็ยังมีมากขามป้อมมากซีดามากกีวีมากฮุงสตรอเบอรี่ก็เป็นมากไม้อีกชนิดหนึ่งเนาะที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายนอกจากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังช่วยเสริมสร้างเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสผิวพรรณงามนําอีกเด้อมีรายการสนทนาใดที่ได้รับฟังผ่านไปในการเลือกกินมากไม้ก็อย่าลืมเนาะมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับร่างกายก็คือมากไม้ที่มีวิตามินซีตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื้มให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงรายการก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสุดซึ้งยามเศร้ากับเขามาสู่ในระยะนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามพบฟังทางรายการพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เคียงคู่กันนั้นการสลับสเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความสบายใจความบิกบานมุ่นซื่นเนาะกับบรรยากาศในมือพักผ่อนแบบนี้ซึ่งรายการสุดซึ้งยามเศร้าออกอากาศทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา17:00-18:00มีการสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 103.7 MHz ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจึงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่ในมุมเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก็สร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 7:00 น. FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่รับฟังที่นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพะบางซีแขวงภาคใต้สารวันเซกองจำปาสักและอัตปือพร้อมกันนั้นมีรายการสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.lawมีทั้งอยู่ออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกทุกคนนั้นคงมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวียกงานในมื้อนี้และมื้อต่อไปปีแบ่งเวลาในตอนเช้าไปออกกำลังกายก็เป็นการดีท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บ่มีเวลาเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องได้คุณเขี่ยวไปเวียกไปงานบางสาขาอาชีพนี่เป็นต้นแมนผู้ที่ค้าขายงายมืออยู่ตามท้องตลาดตะลีไปตั้งแต่เช้ามืดนอกจากนั้นก็แมนกรรมกรแบกหามและก็เช้าออกแห่งงานทุกๆทานโดยเฉพาะแมนเช้าเกษตรกรไถนาหัวสวนส่วนว่าพนักงานรัฐกรของเฮาประมาณ 7:00 หรือว่า 7:30 8:00 นี่ก็ถึงของลาของการแล้วหลายคนหลากอาชีพนาทีเวียกงานแตกต่างกันไปขึ้นกับเงื่อนไขความรับผิดชอบของแต่ละคนเป็นแรงใจให้ไม่ละการสืบต่อนาทีเวียกงานให้ประสบผลสำเร็จเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงเสมอแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มีละการตื่นขึ้นมาอย่าลืมดื่มซากาแฟเนาะจะเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮาก็ได้ท่านผู้ฟังมีทั้งซากาแฟให้ท่านได้เลือกดื่มตามความต้องการแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาแฟเห็ดหมื่นปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดหมื่นปีบวกโสมอีกเติมสรรพคุณดีแน่นอนก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษสะสมอยู่ก็จะช่วยขับไล่ออกมาเนาะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงและก็เฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีบำรุงหัวใจบำรุงตับมาให้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเหมาะสำหรับทานสายอีหลีท่านผู้ฟังดังนั้นซอกมาไว้ดื่มเด้อซอกซื้อได้บ่ยากตามห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศถ้าว่าซอกหาอยู่ใส่กับบ่เห็นแหละก็แมนติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้020-5787-050ฝากมีรายการไว้เนาะสำหรับ1ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไล่เนี่ยต่อไปนี่ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังดังนั้นอย่าเฝ้ามูลขึ้นปะอย่าเฝ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่ออยู่นำกันก่อน30นาทีตอนนี้ขออนุญาตคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนําเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิดผัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ข้ามาอยู่กับอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้มอบแต่สิ่งดีๆให้แก่บรรดาท่านผู้ใดที่เปิดวิทยุตอนเช้าหับฟังรายการของเฮาอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะตื่นดึกลุกเช้าเด้อพนักงานรัฐกรของเฮาก็ดีกะทุกสาขาอาชีพเลยแน่นอนว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องได้คุ้นเคี่ยวกับเวลาได้ท่านผู้ฟังวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาบ่เคยของถ่าไผวันเวลาเพิ่นเอิ้นว่าไหลไปคือกับสายน้ํานี่แหละดังนั้นบริหารใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดคนเฮามีเวลาเท่ากันหมดก็คือ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าทุกคนนั้นจะบริหารเวลาไปคือแนวใดบางคนบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นคําแท้ๆในการประกอบอาชีพในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเนาะแต่ว่าบางคนก็ยังขี้ข้านมากง่ายยังนอนตื่นสวยยังปล่อยปะเวลาทิ่มไปละๆโดยที่ว่าบ่เกิดประโยชน์พวกเฮาก็ต้องได้สู้สนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเด้อสำหรับสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยดังนั้นทางรายการของเฮาเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาแนะนำให้ทานได้รู้จักน้ำกันมื้อนี้ทางรายการของเฮาก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพท่านผู้ฟังเพิ่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมและก็เพื่อเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้สมใช้ของพ่อแม่พี่น้องนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่นเอิ้นว่าห้อยกว่าสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำก็มีหลากหลายพอสมควรเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009และก็จากประเทศบูไนเดซึ่งก็เป็นที่ยอมรับจากสากลเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดถึง6สนิทสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งแน่นอนว่าปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอนเนาะและก็บ่มีผลข้างเคียงดังนั้นผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีนี้มีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาแฟเห็ดหมื่นปีสรรพคุณกับค่ายคือกันบ่ว่าจะเป็นซากาแฟเนาะซึ่งว่าสรรพคุณนี้ก็แม่นช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะช่วยขับไล่ออกมานั่นเองป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดุงภูมิแพ้ความดันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเมื่อยแล้วเนาะเป็นผู้อายุสูงหรือว่าวัยกลางคนก็ตามท่านผู้ฟังสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านได้ดังนั้นถ้าว่ามีรายการนั้นอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557049สถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายและผลิตแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิธานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผู้ใดที่ได้กลายไปไกลมาอยู่เขตนั้น13เหนือท่านผู้ฟังเขตเมืองนาไซทองเนาะกำแมนไปแวซื้อแวสมได้แล้วก็ผู้ใดที่อยู่เขตใกล้เคียงมีสมุนไพรอยากมาขายให้เพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021412977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศอีกครั้งนึงฝากต้อนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้า

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการและท่านผู้ฟังหากฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากประดับทานในบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่จะไปเวียกไปงานเนาะหรือว่าหากฟังอยู่ตามท้องตลาดหากฟังอยู่ตามทุ่งไฮไปนาผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวพร้อมที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และก็มื้อต่อไปเป็นแรงใจให้ทุกท่านผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมติดต่อมาได้ท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เพราะว่าจะเป็นซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการและกาเรื่องของซากาเฟ่นี่เนาะเพศหญิงเพศชายก็สามารถดื่มได้เป็นไว้กลางคนถึงผู้อายุสูงซึ่งว่ามีซากาเฟ่สมุนไพรแคปซูลที่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยซ้อนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีท่านผู้ฟังการไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของสายตาตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ตาบ่เห็นหงปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยวัยกลางคนผู้ที่กำลังออกแรงงานเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานห้องการบ่ที่ว่าต้องได้ใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตาคือซาอายุวัฒนาผลดีที่ได้คือล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี22รสซาแซ่บกินหอมราคากับบ่แพงนอกจากซาอายุวัฒนาที่ช่วยเรื่องของสายตาแล้วท่านที่มักดื่มซาให้ดื่มซาเด้อท่านใดที่มักดื่มกาเฟ่ก็ให้ดื่มกาเฟ่เพราะว่ายังมีกาเฟ่บำรุงสายตาคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณให้วิตามิน A B6 และวิตามินอีช่วยบำรุงประสาทกาเฟ่บำรุงสายตา1ถุงบรรจุมี12ซองถ้าว่าท่านใดมีความสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงสั่งซื้อได้เนาะไปไว้ดื่มบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการบ่ฮู้จักจะซื้ออยู่ใส่ดีเนาะโทรติดต่อสอบถามได้รายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันแล้วอย่าลืมเด้อผู้ใดที่สนใจก็แม่นติดต่อสอบถามดังที่เบอร์อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าหากฟังมื้อนี้บ่ทันหรือว่าหากฟังตั้งแต่ต้นรายการบ่ทัน30นาทีนี้ต้องขอขอบใจศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านติดตามหากฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำตาลเข้าสู่รายการเข้าตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพอออกอากาศให้ท่านรับฟังกันทุกวันวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นับเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศที่เหมือนครับเฮาได้รวบรวมมานําเสนอให้ท่านได้ผู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นบ่จะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมและปรากฏการณ์ทั่วต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวของพวกเฮามาเริ่มต้นกันที่ข่าวก่อนประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในคงเขตอนุภาคพืชแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสุภัตตานครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพืชแม่น้ำของมีรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนและรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องทูตนุทูตผู้ต่างหน้าของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกลุ่มประชุมทานลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานให้ฮู้ว่าคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม้ได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในปี2002ซึ่งประกอบมี5ประเทศสมาชิกคือกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามปัจจุบันบรรดาประเทศสมาชิกแมนกำลังร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเป็นต้นแมนโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปราศจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้ร่วมกันรายงานปรึกษาหารือและพิจารณาปัญหาสัมพันธ์ต่างๆเช่นว่าทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงลายสำหรับปี2017ปรึกษาหรือขอบการร่วมมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ลำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพืชแม่น้ำของร่วมกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาคนคั่วพิจารณาและเป็นเอกภาพร่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาหรือในกล่องประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควัน

ขึ้นแม่น้ำคองต่อกับสภาพการนี้การน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขอย่างชัดเจนโดยการกำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันถึงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบททางไกลศอกลีกที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นไปก้าวๆมันคงและขาดตัวท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้บรรดาคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ให้ได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนปัสจากหมอกควันในปี2030พร้อมกันนั้นท่านได้สั่งนายรัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดติดแทดกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงหับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำของมีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสเหตุให้คุณภาพชีวิตของการเป็นอยู่ของประชาชนนั้นได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างจะแจ้งปฏิตามข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีต้นหับประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในวันที่25มิถุนายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาติทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับเข้าเยี่ยมคำนับของทานเหงียนฮือเงียประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียดอยู่ลาวทานสอนไซสีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียดอยู่ลาวของทานเหงียนฮือเงียพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งเสนอฝ่ายเวียดนามสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวทางด้านบทเรียนประสบการณ์และความสำนิสำนานเป็นต้นเป็นการกวดสอบการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐการกวดสอบวิสาหกิจการกวดสอบแขนงการธนาคารการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการกวดสอบการขุดค้นแร่ธาตุเวียกงานติดตามการแก้ไขผลกระทบผลการกวดสอบรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการร่วมมือที่เป็นมุนเสื้ออันดีงามของสองประเทศมาแต่ดุนานนับมือสืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสั่งอย่างบ่ยุดอย่างแล้วก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จอันพูดเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานของการกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในระยะผ่านมารวมทั้งผลการพบปะสองฝ่ายซึ่งเป็นเอกภาพกับซึ่งเป็นเอกภาพกันเนาะสืบต่อเสริมขยายการพัฒนาหัวมือแบบใกล้ชิดเพิ่มทวีลงเหล็กแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆที่จำเป็นและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการเป็นต้นแม้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงบประมาณแห่งรัฐและการติดตามสุกยุคการแก้ไขผลกวดสอบร่วมกันไปต่อกันที่ท่านของประธานประเทศผู้ปะโอรมขณะนำขวัญขมวลวันที่25มิถุนายนนี้ท่านนางวินทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศได้เคลื่อนไหวลงย่ำยามเหตุเวียกอยู่แขวงขมวลโดยได้ผู้ปะโอรมการนำของแขวงโดยท่านเน้นนักให้คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขั้นสืบต่อเสริมสร้างความสมัครใจเอกภาพยกสูงเวียกการกันเมืองแนวคิดเพิ่มทวีการประหยัดต้านการสลัดบังหลวงพร้อมทั้งสืบต่อพันขยายมติกองประชุมครั้งที่12ของพรรคให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเน้นรักให้ขวัญขมวลสืบต่อรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองป้องกันความสงบสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างมีประสิทธิผลเคียงคู่กับการยกระดับด้านวัฒนธรรมสังคมการคุ้มครองรัฐตามหลักนิติกรรมและการขยายการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยู่ดันการพัฒนาของแขวงให้ก้าวหน้าและยืนยงในโอกาสเดียวกันนี้ท่านไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวลได้รายงานเกี่ยวกับการจัดสร้างปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ6เดือนผ่านมาถึงว่าจะประเสริญกับหลายสิ่งที่ท้าทายยุ่งยากแต่ว่าเศรษฐกิจของแขวงก็ยังขยายตัวอยู่ในระดับ 4.7 ส่วนห้อยมูลค่า GDP บรรลุ21,107 ตื้อกีบเท่ากับ73ส่วนห้อยของแผนการปี

0: การจัดเก็บรายรับงบประมาณบัดดุ 3,151 ตื้อกีบเท่ากับ 65 กัวส่วนห้อยของแผนการปีด้านการผลิตกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์การออกใบตะดินการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและการสร้างตั้งแสงก็ได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวแขวงขมวนได้ประกาศสำเร็จการสร้างตั้ง44ตาแสงตามแผนการที่วางไว้พร้อมจัดสรรบุคลากรและอุปกรณ์จำเป็นให้ครบถ้วนพร้อมกันนั้นคณะน้ำของแข็งยังได้เสนอต่อขันถึงให้ซวยสุกยู่การซ่อมแปลงเส้นทางเลข12จากเมืองท่าแขกหาด่านนาเผ่าแขวงขมวนให้สำเร็จโดยไวและพิจารณาขยายเวลาเปิดปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งเติมอีกจากแขวงขมวนไปติดตามข่าวคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมพิธีมอบหับรางวัลวิดีโอสั้นที่นครหนานหนิงของจีนในระหว่างวันที่23หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาบูมศูนย์กลางพรรคท่านนางดารณีพรหมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธีมอบหับรางวัลการประกาศวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ที่นครหนานหนิงของจีนพิธีมอบหับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนโดยให้เกียรติความของท่านนางสินอี้จินกรรมการคณะประจำพรรคกวงซีหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมพรรคกวงซีมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมรางวัลอันดับ1ในหัวเรื่องกินหอมของซาเสริมสร้างมายิงประกอบมีลาวจีนเมียนมาและไทยนอกจากนี้ลาวเฮายังได้รับรางวัลอันดับที่2 1รางวัลในหัวเรื่องแสงสว่างตามเส้นทางที่เฮาเดินร่วมกันและได้รับรางวัลดีเลิศ3รางวัลในหุบเงาเรื่อง Hands of Hope เรื่องความฝันตีนเป่าท่ามกลางดอกจำปาลาวและเรื่องเส้นทางแห่งความหวังในโอกาสนี้นางดารณีพรหมวงศากล่าวคำเห็นในพิธีว่าการมอบภาพรางวัลครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งสนับสนุนให้แก่คอรีเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกว่าด้วยการเสริมขยายการร่วมมืออาเซียนจีนเกี่ยวกับแถลงข่าวและสื่อมวลชนพร้อมทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะหิตของประเพณีและวิถีชีวิตของอาเซียนและจีนสู่สายตาประชาคมโลกผ่านสื่อหุบเงาและวิดีโอสั้นนอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งหนึ่งในโอกาสฉลองหลายวาระสำคัญหนึ่งก็เป็นครบรอบ35ปีของการสร้างตั้งสายพันธุ์การเจรจาอาเซียนจีนครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตระหว่างลาวและจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวาระสำคัญเหล่านี้สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความไว้เนื้อเสื้อใจที่อาเซียนและจีนรวมทั้งลาวเฮาและจีนได้ร่วมกันสร้างมาตลอดหลายทศวรรษพร้อมกันนั้นยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาภายใต้หัวข้อการแข่งขันในปีนี้จับมือกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันเพื่อความทันสมัยท่านกล่าวถึงว่าในยุคดิจิตอลปัจจุบันวิดีโอสั้นได้กลายเป็นสื่อที่มีพลังในการถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆวิดีโอสั้นช่วยเสริมโยงประชาชนจากหลายประเทศและหลายภาษาให้เข้าใจกันหลายขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าห่วมด้านมิตรภาพในการหัวมือสำหรับลาววิดีโอสั้นยังเป็นสื่อที่มีประสิทธิผลในการเผยแพร่เอกสารเอกลักษณ์ของชาติที่ประกอบด้วยธรรมชาติงดงามมรดกวัฒนธรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนหลายเข้ามาเยี่ยมยามภาคพื้นและช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพิเศษได้เห็นคนหุ่นใหม่นักวิชาชีพด้านสื่อมวลชนและผู้ผลิตเนื้อหาดีเนื้อหาดิจิตอลเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างคือคืนความคิดสร้างสรรค์และผลงานของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสายพันธุ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมิตรภาพอันยืนยงสำหรับประเทศลาวพวกเขาให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียนและจีนในขงเขตวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การศึกษาและสื่อดิจิตอลพวกเขาเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประชาชนของพวกเขาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีตลอดถึงการพัฒนาร่วมกันไปติดตามข่าวที่กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมจัดกองประชุมสรุปผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเป็นงานขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกสัวขาวให้แก่แรงงานต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวออกแรงงานและประกอบอาชีพแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ลาวกองประชุมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26วันที่23หา24มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยการเข้าร่วมของหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานและหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและนครหลวงฮิจันตลอดฮอดวิชาการลักแลงจากทั่วประเทศกองประชุมครั้งนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชกล่าวเน้นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความหมายสำคัญอย่างยิ่งย้อนจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วประเทศกำลังสุมใส่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ติดพันกับวาระแห่งชาติในปัจจุบันลาวกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดเขื่อนแรงงานควบคู่ไปกับการลังไหลเข้ามาของแรงงานต่างประเทศทั้งแบบถูกต้องและบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสปอร์แมนแรงงานสัญชาติบังกลาเทศเมียนมาอินเดียและอื่นๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างหีบด่วนซึ่งได้สร้างหางเสียงทักท้วงจากสังคมเป็นจำนวนหลายต่อกับสภาพการนี้ท่านห้องรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้แขนงการแรงงานและสวัสดิการสังคมทุกขั้นต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาและประสานสมทบกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบผิดเวียกผิดกฎหมายการยัดแยงอาชีพของพลเมืองลาวและป้องกันบ่ให้เกิดปรากฏการณ์ยท่อในสังคมผ่านตัวเลขสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบรรลุได้เพียง48ส่วนห้อยอิงตามการรายงานในกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขที่46ลงที่12ลงที่14มังกร2021ในการจัดสรรแรงงานต่างประเทศที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นว่าในสร้างก่อสร้างในสร้างส่อมแปลงบริการคมงามปรุงแต่งอาหารที่ตลาดแรงงานเรายังมีความต้องการโดยได้เริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ถึงที่30เมษายน2026ซึ่งมีตัวเลขผลสำเร็จดังนี้จำนวนแรงงานที่เก็บกำได้ในปี2024มีทั้งหมดอยู่17,062คนที่เคลื่อนไหวบ่ถูกต้องจำนวนที่ขึ้นทะเบียนและออกบัตรสัวขาวได้สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ 5,163 คนถือว่าเท่ากับ 48% ของตัวเลขทั้งหมดในนั้นเป็นแรงงานเพศหญิง 1,635 คนสำหรับตัวเลขการขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาเห็นว่าเทียบใส่ตัวเลขจำนวนแรงงานตัวจริงแม้นยังลุดคาดหมายหรือว่าบ่ฮอดครึ่งนึงซึ่งสะท้อนเห็นถึงสิ่งท้าทายในการคุ้มครองและเก็บกำข้อมูลในระยะผ่านมาทิศทางแผนการและมาตรการในตอนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและสิ่งท้าทายท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชเรียกร้องให้ผู้แทนกองประชุมทุกท่านร่วมกันค้นคั่วปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการและวิธีการแก้ไขบนพื้นฐานทางด้านระเบียบหลักการและกฎหมายของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเพิ่มทวีความร่วมมือระหว่างกระทรวงแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงห้องการแรงงานเมืองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นขันบ้านจะเป็นกลไกสำคัญในการสุกยุกให้แรงงานต่างประเทศเข้ามาอยู่ในระบบการคุ้มครองอย่างถูกต้องทั้งเป็นการรับประกันการจัดเก็บพันธะงบประมาณให้แก่รัฐบาลอย่างครบถ้วนในอนาคตนั่นก็เป็นเวียกงานแรงงานเนาะกับมีแรงงานถูกต้องบ่ถูกต้องที่ได้เดินทางลังแลกันเข้ามาอยู่ในนครหลวงจันทร์ก็คือแขวงต่างๆในทั่วประเทศลาวพวกเขาก็หวังว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องคงจะมีการปรับปรุงปฏิบัติเรื่องงานนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้แรงงานสิว่ามาเอิ้นว่ามายัดแยงอาชีพของคนลาวที่เพิ่นได้มีอาชีพสงวนไว้ให้ก็มีหลายอาชีพด้วยกันพอปฏิตามข่าวจากนักข่าวแขวงต่างๆที่ส่งมาให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงเสียงขวางกันก่อนกองบังคับการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางจัดตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถแก้ไขและสามารถทำลายกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายอยู่บ้านงวยเมืองแปกแขวงเสียงขวางในวันที่16มิถุนายนรายละเอียดนักข่าวแขวงเสียงขวางมีรายงาน
1: ผ่านการกวดกาพบว่ากลุ่มแก๊งคนดังกล่าวล้วนแต่เป็นคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองมาเคลื่อนไหวเฮ็ดสิ่งผิดกฎหมายซึ่งรวมมีทั้งหมด17คนมี3สัญชาติ ในนั้นคนสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน9คนหญิง1คนสัญชาติไต้หวันจำนวน4คนสัญชาติจีนจำนวน4คนและหญิง1คนในการกวดค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดของกลางที่เป็นอุปกรณ์รับใช้ในการกระทำผิดได้จำนวนหลวงหลายซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน3หน่วย iPad จำนวน6หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน2เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน17หน่วยพร้อมทั้งของกลางอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพร้อมเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศยังได้ติดตามกักตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมอีก2คนซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมีพฤติกรรมกะเกียมจะเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเติมอีกปัจจุบันกองบัญชาการป้องกันความสงบแห่งเสียงขวงแม่นกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนผู้ถูกหาทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการส่วนผู้ต้องหา17คนพร้อมทั้งของกลางทั้งหมดแม่นถูกกักตัวและรักษาไว้เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปเกี่ยวกับปัญหาซอกโกงทางคอมพิวเตอร์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้แม่นถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามและเป็นปัญหาที่สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมย่างหายแหงในระยะผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินอย่างหลวงหลายแก่ประชาชนบรรดาเฝ้าผู้ที่ฮู้บ่เท่าถึงการที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งคนบ่ดีเหล่านี้ฉะนั้นเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแห่งเสียงขวงจึงขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและทุกสรรคนในสังคมจงมีสติระวังตัวในการนำใช้เครื่องมือสื่อสารการนำใช้อินเทอร์เน็ตและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงจากปัญหาการหลอกลวงและซ่อโกงทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ
0: จากสังคมพร้อมติดตามข่าวทางแขวงบริคำไสวันที่23มิถุนายนนี้อยู่สโมสรแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงบุรีคำไสประจำที่เลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไสจัดกองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5โดยการเป็นประธานของท่านสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงพนักงานรักแรงเข้าห่วมหับฟังรายละเอียดนักข่าวแขวงบุรีคำไสมีรายงาน
2: จุดประสงค์ในการจัดตั้งเผยแพร่2เอกสารที่สำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งการดำเนินและผลสำเร็จของกองประชุมในระยะผ่านมาตลอดหอดผลการเลือกตั้งและการยั่งยืนคุณลักษณะของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงการนับหองเอากงจากการจัดตั้งและบุคลากรขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงเพื่อให้ถูกผักส่วนกำแน่นและหันเป็นแผนการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงแน่ใจเห็นให้พนักงานหลักแหล่งและประชาชนภายในแขวงเข้าใจถึงพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นการปลุกระดมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพันขยายมติของกองประชุมให้บรรลุคาดหมายสู่สุดที่วางไว้ให้มีประสิทธิผลสูงพร้อมเดียวกันนั้นในเวลาดำเนินการเผยแพร่ซึมซึมเอกสารที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ยังได้รับฟังการประกอบความคำเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือพนักงานที่เข้าร่วมตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและปัญหาผลเด่นต่างๆเพื่อรับฟังการอธิบายชี้แจงจากท่านประธานและคณะไปสอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องทนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้นำไปคุณครัวพิจารณาประกอบความผิดกำเห็นในกองประชุมพร้อมทั้งนำเสนอต่อองค์การปกครองสุขภาคส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขตามพระราชบัญญัติเติมเอ
3: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
4: ความสามัคคีย้อนเฮามีพรรคนำพาสลัด
0: พร้อมติดตามข่าวทั้งแขวงสนเขตกันต่อ ันที่23มิถุนายนนี้ท่านสุบินหลวงด้วงรองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนบุรีพร้อมด้วยคณะลงติดตามสุกยู่การกระเกียมของพร้อมจัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงจังหวายลำถวยโดยมีคณะผู้ชอบกระเกียมสร้างตั้งตาแสงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสวรรณเขตมีรายงาน
5: ในการลงติดตามสุกยู่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันค้นคว้าในหลายปัญหาที่สำคัญเป็นต้นด้านอาคารสถานที่และห้องเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการปกครองตาแสงกระเกียมสถานที่เมื่อจัดพิธีสร้างตั้งตาแสงด้านอนุกรรมการและบุคลากรหับไส้เมื่อจัดพิธีเวียกงานป้องกันศิลปะเครื่องเสียงการอนามัยตามขอบเขตให้มีความสะอาดจบงามและด้านอื่นๆเพื่อรับประกันความพร้อมรอบด้านให้การจัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: จากสวรรค์เขตไปติดตามข่าวทั้งแขวงจับประสักวันที่24มิถุนายนนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจับประสักจัดกรมประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อการค้นคั่วการอนุรักษ์และการส่งเสริมคุณค่าภูมิทัศน์ทางด้านบูฮานวิทยาของวัดภูผลสำเร็จและทิศทางและต่อหน้าของโครงการจำปาโดยการเข้าร่วมของท่านเวียงพรสุขวงศ์หัวหน้ากรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเตียรวรรณแก้วพิลาวรรณหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักมีบรรดาผู้ต่างชาติจากแผนกการกลุ่มกองอ้อมข้ามแขวงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
6: ท่านนางติระวันเกี่ยวพิระวันได้กล่าวเน้นนักว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนั่นจึงขอให้บรรดาผู้เข้าร่วมคุณครัวและประกอบคำเห็นในบรรดาสำคัญแต่ละด่านคือเสนอให้บรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลและบทขุนขัววิทยาศาสตร์ที่มีความเลิกเซิงสัดเจนเพื่อสามารถนำไปพันขยายเป็นแผนปฏิบัติงานตัวจริงเน้นนักการหัวมืออย่างกลมเกี่ยวระหว่างฝ่ายอนุรักษ์กรมมรดกและแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและฝ่ายพัฒนากรมพัฒนาการท่องเที่ยวคะแนนการโอมขางและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาไปควบคู่กันอย่างยืนยงเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและหับเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถให้แก่พนักงานวิชาการภายในและเปิดกว้างการสนทนาอย่างกงไปกงมาเพื่อถอดถอนข้อข้องข้างและสิ่งท้าทายที่พบเห็นในการคุ้มครองภูมิทัศน์บูฮานวิทยาในระยะผ่านมาโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกเวียงพรสุขวงศ์ก็ได้มีคำเห็นว่ากองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแผนการคุ้นคั่วระวางนักวิชาการภายในคณะบริหารงานท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรการในการปกปักรักษาภูมิทัศน์บูฮานวิทยาบ่ให้ถูกทำลายจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งสุขอยู่การท่องเที่ยวโดยการเสื่อมโยงเวียกการอนุรักษ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาสร้างและหับให้แก่ท้องถิ่นภายใต้การหัวมือแบบมีส่วนร่วมในกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการบรรยายและนำเสนอในหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนการค้นคว้าทางด้านบูฮานวิทยาของโครงการจำปาสิ่งท้าทายในการอนุรักษ์รักษาและการส่งเสริมคุณค่าของตัวเมืองบูฮานการพัฒนาแรงบูฮานวิทยาห่วยซ้าหัวสองการสำรวจด้านสถาปัตยกรรมของวัดผู้ด้านเทคนิคและการประมวลผลข้อมูลการนำใส่ข้อมูลลีดาในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงและต่อเติมหอพิพิธภัณฑ์วัดผู้และการปรับปรุงบนวางแผนแบบแสดงท้าวอนตลอดหอดการนำเสนอเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เส้นทางนักบวชทำเลและทำหินเสือ
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวที่ทีมข่าวพวกเราได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังรับผู้ข่าวสารบ้านเมืองนำกันในทั่วประเทศและอย่างนี้ก็ขอส่วนตื่มเนาะเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งคอนเซ็ปเตอร์กลุ่มสแกมเมอร์ต่างๆที่พวกเราเว้าทุกมื้อเพื่อเป็นกติเตือนใจให้แก่ทุกท่านที่ว่าอาจจะไปหลงเสื่อในกลุ่มคนบ่ดีอาจจะส่งมาในรูปแบบการส่งสินค้าให้ทานโอนเงินกลับขึ้นไปหาหรือว่ามาในรูปแบบว่าตัวประธานถูกรางวัลอาจจะต้องจ่ายเงินไปก่อนเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะได้รับรางวัลหลายรูปแบบที่ส่งเข้ามาพวกเราก็ขอฝากเตือนว่าอย่าเฝ้าไปหลงเสื่อแต ต้องถามผู้อยู่อ้อมข้างผู้ที่ฮู้แล้วก็ปรึกษาหรือกันก่อนหรือว่าถ้าเป็นไปได้เป็นเบอร์ที่แปลกๆเป็นข้อมูลที่ว่ามันบ่คักมาในบ่ฮับฮู้จักนะบอกไปเลยเป็นการดีถ้าเป็นคนฮู้จักเฮาญาติพี่น้องมีเรื่องนั้นจะเป็นอย่างแท้ๆก็เจ้าก็สิติดต่อมาเฮาหาเฮาโดยกงหรือว่าโทรกันเข้ามาเนาะเห็นหน้าเห็นตากันเฮาจึงเชื่อมั่นว่านั่นแม่นคนที่พวกเราหูจักอย่างแท้จริงเนาะเวลาหมดพอดีขอบใจทุกคนที่ตามรายการจะตัวนอทานรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันยุสิทธิ์และนายสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
7: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: กี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดเรากระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22พิธีโฮมชุมนุมวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบรอบ39ปีศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งซัดลาวร่วมกับเวียดนามยกระดับด้านการส่งเสริมการนำไส้ใบหับห้องอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการหั่นเป็นดิจิตอลปีนี้เวียดนามวางเป้าหมายสู่ซนให้อัตราการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุหลายกว่า10ส่วนห้อยฟรังยืนยันพบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลากรณีทำอิฐในประเทศและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ในตอนแรกของวันที่15มิถุนายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหงียนฮือเงียประธานองค์การกสบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการ